ึกมาหมับม้อยน้ำย้อยตินก่อนเดึกมาอ่อนจอนดาวมองมุนฟ้าง่อมเงาใจไปทุกย่อมยาวิเวกวังเวงเงียบพักมนุษย์ตั้งหลายนอนในสำนักดักเงียบปิ้งเย็นวอยลมก็บปัดสังัดหายซอยแสงเดือนมอยตลอดลายกิ่งก้านหันวุ่ยวายแสงไฟตามบ้านมาหนาวเย็นคิงสะต้อนง่อมงันจับใจป่อไหมยอดม้อนมานักหน่วงค้อนหรือดีเสียงลมปัดไม้สอดไซนนทรีเคล้าเสียงดนตรีกวีข้าวเศร้าดังก้องแสนเสียงสำเนียงคนเท่าดิดเด่งปันเมาสะต้านบ่คึดหาไผหื้อใจเหี่ยวม่านปล่อยใจว่าอันตวยลมมีปินหัวจ้างแนบข้างประสมสุขแสนอารมณ์บ่ถามใครได้มีปินหัวจ้างแนบข้างประสมสุขแสนอารมณ์บ่ถามใครได้บ่ถามใครได้

กับอยู่ใกล้ปัญญาเป่าไปเน็บชิดป่าหื้อจิตใจป่าหื้อชีวิตสำลิดดังอ่านก่อนมีเย็นเตอะเย็นไว้ภัยนั้นบ่มีสติเฮาดีสุขีเจิดจ้าสุขีเจิดจ้า

านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านศิลปินจ้างซอล้านนาขอเสนอซอพื้นเมืองล้านนาเรื่องนพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่

ท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านศิลปินจ้างซอล้านนาขอเสนอซอพื้นเมืองล้านนาเรื่องนพบุรีศรีนครพิงเชียงใหม่จ้างซอที่จะมาขับขานวันนี้ก็มีป้อครูกวนดาเชียงตาและข้าเจ้าแม่ครูแสงเอ้ยสุริยมน

0: สมีได้สร้างคุณความดีประวัติมีนิเต
1: ท่านกำลังรับฟัง CM77 วิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนา

0: ุณกำลังรับฟัง CM77 วิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนา
1: ไก่ชนพม่านะกะแชมป์อันนี้นะผู้เขียวบึกหักขำเนอะแชมป์เนอะ
2: ขำหมดได้ลำหลวงใจ
1: ก็ขนาดถามเดือนที่แล้วนะลุงเอาโจนไก่บะน้ำนะไก่บะน้ำเมาขำได้เป็นถามเดือนบุญก็มันได้ดิดป๊อกนี่นะแชมป์มันถึงพัดมนจนต้นนะจ๊ะนะ
3: กินข้าวไงเอ้วพูดไปหาการกันหนับหนับมาอู้กันเรื่องไก่หื้อมันนักหมกได้ไก่ถั่วนักหมกไม่การข้านี่กะหื้อ
2: โอ้รู้ใจเขาจะไปแล้วเนอะ
1: เดี๋ยวกัน
3: มันนักหมกข้านี่ก่อน
2: ใจไม่ร้ายเพื่อนชิมหน่อยแยงมาแล้วเขาจะไปแล้ว
1: เด
2: ี๋
1: ยวกันแชมป์แล้วเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะแชมป์ถ้าลุงก่อนอันลุงจะห้องไก่พม่าลุงไปตัวนะแชมป์แชมกูกูกูกูก็เล่เล่ช้อนเล่กูกูกูกูก็แชมป์รอลุงก่อนแชมป์

0: หลวงอยู่กับเจ้าพ่อหลวง
1: โอ้อัมภัยมีเรื่องอะไรยังกับไผ่กะฮะ
0: มีคนมาพกปอกข้าเจ้าแอบแนม
1: พกแทมล่าป้าแท้แต่ว่าแมลงบัวจันหางบ้านก็มาแจ้งแล้วกะเมาะก็ได้ก่อนฟังให้เถอะมันเป็นไผ่สงสัยไผ
0: ่ก็บ่ฮู้มันมาหาแน่มันมืด
1: แต่บัดหน้าจะมีเรื่องอย่างอีกเกิดขึ้นในหมู่บ้านของเฮานะอันมันเป็นแมวโพงประจำหมู่บ้านแต่แท้ลูกแน่เอาอย่างนี้ทำใจดีๆอัมภัยวันพูกป้อหลวงจะจัดการฮื้อจะห้องกรรมการมาอู้จะจับอยู่เว้นอยู่ยามกันตลอดทั้งคืนอัมภัยทำใจดีๆเน้อ
0: ขอบคุณเจ้าป้อหลวง
1: คืนนี้ปิกก่อนเน้อ
0: เจ้า
1: จะไปคืดอย่างนักเน้อแอบน้ำดึกเหี้ยนี่

0: วัสดีพ่อแม่พี่น้องบ้านเฮาทุกคนเน้อที่พ่อหลวงได้เชิญมาประชุมมากันครบหมดแล้วบ่
1: มาแล้วเหรอเจ้า
2: เตื่อก็ต้องมีตะเอี้ย
3: พ่อหลวงจะประชุมก็ประชุมเหี้ย
0: พี่อย่าไปอวดหูบ่อีก
4: แต่กับพ่อหลวงมีหยังก็ว่าไปเลย
0: คือมันอย่างอี้นะบัดเดี๋ยวบ้านเฮาน่ะมีเรื่องเดือดร้อนกันแล้วเน
4: ้อไอ้หยังแท้บ
0: ่ก็มีคนพกพ่อแม่หญิงอาบน้ำน่ะกะ
5: ไอ้โลก
2: จี๊ดอย่างอี้ตุ้ย
4: บ้านเฮานี่นะพ่อหลวง
0: ก็บ้านเฮาเนี่ยกะแซมจะคืน 3:00 นปลายอําไพให้เข้าบ้านมาสะอึกสะอื้นเปิ้นแอบน้ําเมื่อคืนไปพกเปิ้นฮู้ก
4: ็อําไพก็ห่างข่าวเหงาแท้บ่หลวงแท
0: ้โอ้อันนี้มันเรื่องแท้บ่ใช่เรื่องเล่นนะแซม
4: มาเล่นมาได้หรอก
0: บัดเดี๋ยวนี้พ่อหลวงได้อู้กรรมการมีนโยบายจะตั้งเวรยามอยู่กันเป็นจุดเป็นจุดเป็นจุดถ้าใครจะอาสาสมัครมาทํางานร่วมกันพ่อหลวงก็ยินดี
4: ผมครับผมครับผมแชมป์ซูซ่าสมัครเน้อแต่ผมขอสมัครอยู่ซอย3ซอยบ้านอำไพเน้อพ่อหลวงเ
0: น้ออู้อย่างเฮ้มันเป็นแต้พ่องนะแซม
4: แต้นะ
0: ดีละถ้าหมู่เฮาได้พร้อมอกพร้อมใจกันอย่างอี้อยู่เป็นจุดเป็นจุดเป็นจุดถ้าบ้านหลังใดหลังหนึ่งเดือดร้อนมาเฮาล้อมจับทันทีพ่อหลวงจะเอาจริงละตอนนี้นะ
4: เอาเลยพ่อหลวงถ้ายับได้นะเฮาปาดจีนเป็นตินเป็นตินเลยเน
0: า
4: ะ
0: ถ้าไอ้แซมจะช่วยกันอีกก็ดีละช่วยเป็นหูเป็นตาสอดส่องดูแลด้วยกันเน้อ
4: เอานะผมจะเป็นหูเป็นตาสอดส่องดูแลสบายมากพ่อหลวง
3: พ่อหลวงจะปิดประชุมแล้วกะ
0: พี่มีธุระขี้ม้าอย่างอีก
3: ผมจะไปรับ
0: เอ้าหมู่เฮาปิดประชุมครับ

0: ั้นไผ่แม่พกข้าเจ้าแอบแนมแหมกันแน่จ่อยน้อยจ่อยน้อยข้าใจข้าใจ
1: เอาไว้ประกัน
0: โอ้
2: ปุ้นโอ้วอกปุ้นปุ้นหลวงอยู่เก้ากล้วยปุ้นปุ้นหลวง
1: ไปละนั่งเอาละ
2: มาเอาละของมาที่เจ้งเจ้งนี
1: ่ออกมา
3: อลาลาอลาลามาเมาหน่อยกะอลาลอยอลาลอย
1: โอ้แชมสู้ซ่า
3: ครับ
1: เนี่ยอย่างอย่างอีฮะไหนบอกว่าจะสอดส่องดูแลด้วยกันย่า
3: ผมก็สอดส่องดูแลแล้วรู้ปะหลวง
1: สอดส่องดูแลสอดส่องดูแลอย่างทำแบบนี
3: ้ก็หูมันมีหนี้ผมก็ส่องหนี้กะ
1: อ๋ออู้อย่างอีกะไหนบอกว่าคนจะนี้ถ้าจับได้ปาดเป็นตีนเป็นตีนมาใช่กะฮะ
3: อันนั้นผมว่าปาดตีนซาดึกปะหลวง
2: ถ้ามันค่อยซาดึกปะหลวงเอามันไปซาดึกที่หงพักคุณ
1: ได้เลยปะไปหงพัก
2: มานี
3: ่โอ้น้อแชมป์น้อมาจะเป็นแมวโพงช่องสักกรรมไม่ได้เรียกกลายเป็นน้ำตาเมียโพงไปเสียแล้ว
2: มานี
3: ่โอ้ย
1: เอาไปเลย
3: ไอ้ลูกอาหลานอาหลานเลยเราก็เจอก็เจอ
2: มานี่

ณบัดนี้เวลาที่ท่านรอคอยท่านผู้ชมท่านผู้ฟังและท่านผู้มีอุปการะคุณทุกท่านณบัดนี้ยามใดที่ท่านเหงาเราคือเพื่อนจากบทเพลงเพื่อชีวิตของชาวล้านนาตกโตโปรโมชั่นขอนำพาท่านพบกับนักร้องน้องใหม่ฝากไว้ในชายคาหัวใจของท่านเชิญพบกับหนุ่มล้านนาเสียงเด็ดไวซิ่งอ้อบุญเลาะรัตนเวโร

0: โอ้ปลุกคุณกลิบบรรดาพี่น้องเป็นเพลงที่ฮักดูดันกลิบที่อยู่กัน
1: ท่านกำลังรับฟัง CM77 วิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนา
0: จะมาขอเรื่องจะขอจะจำไว้จนกว่าชีวิตจะหาไม่เลยทีเดียวกลิบขอบคุณครับที่นำมาลัยมามอบให้บุญเลาะหนึ่งครับ
2: หัวหน้าครับหัวหน้าครับภาพพวงมาลัยครับ
0: ครับขอบคุณครับ
2: ต้องคุ้นครับครับบับบับบับ
0: ครับ
2: บับต้องฟังนะครับจะตามสบายนะครับ
0: ครับขอบคุณครับครับช่วงนี้ฟังแถมสักสามเสียงเพลงหนึ่งครับบุญเลาะรับใช้แฟนเพลงครับได้ผลงานเพลงแรกพบฮักที่ไปเอวครับเพลงที่สองรักเธอเหมือนไก่ขึ้นเหินและผลงานเพลงที่สามซึ่งชื่นชอบกันเหลือเกินครับดินกี่ที่รักรับฟังกับสามสิบเพลงครับ
3: เนี่ยคุณอันใดประเด็นเนี่ยเจอบุญเลาะบุญเลาะนี่มันเจอคนใดเนี่ย
2: คนนั้นเนาะป้าคนที่ใส่เสื้อเขียวเตียวแดงอ่ะหน้าก็คอสั้นนั่นแหละ
3: อันเนี้ยกาบุญเลาะ
2: หน้าของน้องใหม่ครับ
3: อู้ยหน้าอย่างฮักแกะแง่อย่างจักแตนแพ้

0: ขอโทษเถอะครับวงดนตรีวงนี้ไผ่เป็นผู้รับผิดชอบในการที่มาแสดงในคืนวันนี
1: ้ผมครับผมเป็นผู้จัดการวงครับมีอย่างก็ครับจะจ้างดนตรีกันครับ
0: ถ้าหากว่าจะจ้างดนตรีคืนหนึ่งนี่กาจ้างแปลงก่อน
1: ก็ประมาณแสนนะครับเพราะว่านั่งห้องผมกำลังดังยังมาสังเกตพอแล้วครับพวงมาลัยเต็มคอดอกไม้เต็มหอบอะครับ
0: โอ้ถ้าอย่างอันก็ดีผมในนามของครูใหญ่โรงเรียนนี้ขอแจ้งฮือฮูว่าเราอ้อนตี้มาแอลในงานนี้ไปลักเอาพวงมาลัยของหอเจ้าตี้มาไปบ่อไปเด็ดเอาดอกของโรงเรียนมาแถมตัวเองสร้างความเสียหายฮือกับโรงเรียนคุณจะต้องไส้หนี้ฮือเป็นเงินถึง 20,000 บาทถ้าว่าบาดใจจะดำเนินคดีตามกฎหมายเข้าใจก
1: ็อันนี้นี่ต้องอู้กับหัวหน้าผมครับหัวหน้าครับหัวหน้าครับ
2: มีปัญหาอย่างลึก
1: คือตังครูใหญ่เพิ่นมาเก็บกะดอกครับ
2: บ่มีปัญหาใจไปเลย
1: อย่างมัดใจเอาอย่างมัดใจสตางค์ฮักแล้วเหลือ75บาทตะเอียเนี่ย
2: อย่างอันบุญเลาะได้เปลี่ยนชื่อใหม่แล้วเป็นบุญล้มบุญ

เด็กมามาดม้อยนั่งน้อยใจหนาชีวิตเกิดมาข้าได้เมียเท่าบ่อยากกินยังตึงน้ำตึงข้าวเพราะกูว่าหญ้าเท่ามันมารังควานสงสัยจะติแล้วถ้าจะเอาหมากเอาปูเอาบุหรี่ขี้โยใส่บาตรถึงตูเจ้าละเนาะเฮาเกิดมาจัดนี้ก็เลยได้เมียเท่าใจแต่ยอดปรารถนาของพ่อจายก็ค่ะได้เมียสาวๆใส่เสื้อสายเดี่ยวใส่รองเท้าส้นตึกติดไหนได้กลายเป็นเสื้อคอกระเช้ารองเท้าอย่างลดเฮ้อกำ

0: ยัง
1: ฉันลงฉันเล่นอย่างน้ำเหลือหันหน้าเมียอย่างหันหน้าผีนี
0: ่กับแม่นะกะบัดใจ
1: เนี่ยข้ามีข่าวดีจะบอกแต่เจ้าข้าไปหาหมอดูไหมเอาวันเดือนปีเกิดชูกับข้าไปฮือปอหมอเปิ่นพอฮู้ก็ปอหมอเปิ่นว่าอย่างไร
0: เปิ่นว่าเขาจะได้เลิกกันวันนี้อะกะ
1: ปากเสียเปิ่นว่าดวงเขาโฉมพงกันอยู่กันไปชูจะได้เป็นใหญ่ข้าจะได้เป็นเจ้า
0: เป็นนี้เขาไปฆ่าปอหมอสักกรรมแต่อันแม่นะตึงวันนี้สูกับข้าอยู่ด้วยกันสูกับเป็นเจ้าแล้วเหร
1: อข้าเป็นเจ้าอย่างไรข้าเป็นเมียชูนะ
0: สมัยนี้เปิ้นบ่ฮ้องเมียแล้วเปิ้นฮ้องเจ้า
1: เจ้าอะหยัง
0: เจ้ากรรมนายเวร

0: แอดผัวหักข้าบอกชูหลายเดือนแล้วนะเนี่ยเวลาเดียวไปไหนด้วยกันฮึดเดียวไกลๆข้าเอาไว้นี่นี่เอามือมากล้องแขนข้าไว้ด้วยก
1: ันโอ้ก็จะมาใกล้อย่างบะล้ำบะเหลือล่ะข้าเนี่ยบาดได้นะข้าอายเปิ้ลนะเขาให้หัวถึงบ้านถึงจองเขาว่าผัวเมียกูเนี่ยพ่อไปพ่อมาพ่อยังแม่กับลูกอ่ะข้าอายเปิ้ล
0: โอ้ยผัวจ๋าผัวอู้ยังเอบาทานอมน้ำใจเมียฉันเลยนี่ฮะกำก็อายจองกำก็อายอายเปิ้ลและฉูมาเอาข้าหยังฮะยังมาเลิกกับข้าอย่าง
1: อู้ยจ๋าเขาเลิกอ่ะมันเลิกบ่ได
0: ้ฮะยังเลิกบ่ได้ฮะ
1: ก็ก่อนแม่ข้าจะตายน่ะกะแม่ข้าได้ฝากสู่ไว้กับข้าว่าฝากเปื่อนแม่ตัวเนื้อลูกเนี่ยเป็นเหตุผลที่ข้าเลิกกับสู่บ่ได้เพราะสู่กับแม่ข้าเป็นเปื่อนการกรรม

เบี้ยยังชีพถ้าได้สักปันห้านี่จะยังแขวนหน่อยนี่อันนี้700เหี้ยแต่ได้ทิป2วันมันมีแล้วเอาหุ่ยลาไปหงเหียนเหี้ยวันเช้ากาเมียงกายาวันไหนก็ชิปบาทเช้าบาทกาหวยเหี้ยงวดไหนก็300ไหนถ้าสมาชิกมาแถมตัวก็ได้ออกขึ้นละอ่อนเขาเนี่ยนายจะก้าวยาดบเขาแถมมันถึงบับป๊อจะไปยืมของหยาป้อชักหน่อยดีจ๊ะเดือนนี้ติดโลกเขา

0: เอ้ยได้เบี้ยยังชีพ600ได้ใจ200เฮียแต้แล้วอ่อนยืมไปเฮีย400เดือนแล้วก็ยืมเฮา400บ่ได้ใช้ตัวเนี่ยเดือนนี้มายืมแหมเหมาะ
1: โอ้โหอันนั้นลุงใจบ่ใจกันนั่น มีธุระหยังกะพดแม่ประเภทแต้
2: โอ้ยโอ้ตรงไปตรงมาเนาะอันเดือนนี้เบี้ยยังชีพติดลบเหาจักแน่บ่ถึงหลังนะ
1: อัน
2: ข้าขอเปิ้งแม่พ่อจัก300-400เอ้า
1: โอ้ย2เดือนมานี่ข้าได้ใจเดือนไหนให้200ตะอันนะลูกขอยืมไปเหียเฮาจะไปทวงเนอเฮาก็กินกับเขากูขาดกูมือเนี่ย
2: นะเฮ้แม่พ่อเอาอีบอก
1: ใหญ
2: ่อันเฮาไปขายเขียวเบี้ยยังชีพคนเฒ่าเหื่อยอีกปะ
1: โอ้มันยังได้ขายเขียวเนี่ย
2: โอ้ยเนาะก็ยังค่านี่ได้เดือน700แม่นก่
1: ออืม
2: ข้าก็ไปเอาตังค์ไอ้อีเขีย600อย่ากะพอชินเดือนมามันก็ได้กําไฮ100เดียวอย่างแม่ป้อได้เดือนก็ได้เดี๋ยวนี
1: ้600
2: 600เนาะเฮาก็ขายให้มัน500มันก็ได้กําไฮ100เดียวนะกะแม่ป้
1: อเฮาก็พูดตื่นกะ
2: โอ้ก็ยังแขวงล่ะอาจถึงวันนี้แม่ปอได้ใจเต็ม600ก็ลูกยืมหลานยืม
1: นะนะ
2: เอาไปขายเขียวห่วยอีกดีกว่าได้ใจเต็มเต็ม500ก็ดีแล้วล่ะป่ะป่ะเจ้าก็งาจะบัดนี้ร้องกว่าชักเดือนก็จะงามหกป่ะป่ะเจ้าก็มันงามกว่ากันยังนะ
1: ข้าจะลองกอยแฮมก็มอ

0: โอ้ลุงใจวันที่10ไปหน้ากูเดือนแต่เหมือนเดิมนะก้า
1: เอ้หูใจดีแต่อันวันนี้แม่ป้อมาตัวเองเนอะแม่ป้อเพิ่งได้600นะแล้วจะขาย500ลุงก็เหมือนเดิมนะก้า600นะก้าก
0: ำเดียวลูกหลานจะมาว่าผมก้าจะเอาไปแต่งหวยให้มาก้า
2: จะได้ว่าหู

0: ันนี้ของลุงใจ600อันนี้ของป้าป้อ500แล้วจะไปเบี้ยวผมเล่าสิ้นเดือนผมต้องได้เต็มนะ
1: โอ้ยเนาะอังด้วยเกียรติของคนเฒ่าอ่ะกล้าขายกันมากี่เดือนละแม่งก็รับรองเต็มยินดีเนอะอีกเนอะป่ะป้าป้อป่ะ
2: เอ้ยหูหอมหูตังอีกก็ดีอ่ะเตื่อมันหมกอุ้มบ่พอวันหน้าวันหลังอีแม่จะมาเพิ่งมึงทำไมเนอะอีกเนอะเปล่า
0: จะไปให้ผมได้เดือดร้อนกับลูกกับหลานเนอะ

0: สบายนะครับไหนช่วงนี้ก็จะเปลี่ยนบรรยากาศมา
1: แม่จะเอาวิทยุไปทำอะไรอ่ะหนูจะฟังรายการของพี่นิพนธ์
2: สู่ฟังแง่หยังกับนิพนธ์ฮั่นปะล้ำปะเหลือเสียงแป๊บขะแลมแคมเอาวิทยุมาเนี่ยจะฟังข่าว
3: ยุงลายตายเสียเถิดที่นี่สถานีวิทยุท่องเที่ยวขอทานทั่วประเทศไทย
2: ฮั่น
3: ๆครึ่งนาทีต่อจากนี้ไปห้างขายยาสามัคคีบาทาเภสัช
2: ฮั่น
3: ๆร่วมกับห้างทองห่วยจริงฮะเสนอรายการข่าวชั่วทั่วไทย
2: ฮั่นๆ
3: ดำเนินรายการโดยเนี่ยบา
2: ข่าวมาแล้วข่าวเนี่ยบาปมาแล้ว

สวัสดีเจ้าก่อนจะมาฟังข่าวแรกให้มาฟังข่าวสุดท้ายก่อนเนาะเมื่อเวลาประมาณตีสองของตอนเที่ยงของบ่ายโมงตะวันเมื่อเจ้าของคืนวันนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจผู้หมู่ผู้หมวดตำรวจผู้กองพร้อมด้วยจ่าทีพจ่าเทพจ่าเทิดจ่าเสิร์ชจ่าหมูและซิปกีมอยได้รับแจ้งว่ามีการทะเลาะวิวาทกันที่กาดมั่วมวยหมู่เมื่อไปถึงแล้วก็ปะพ่อก้าสองคนกำไม้จิ้มเขี้ยวปลายเลี่ยมๆอยู่กับคนลายถนนล่อเข้าใส่กันจะกระงัวสวกคนหนึ่งชื่อว่านายมูบสันมุยเป็นพ่อก้าผ้าโหลแห่มคนชื่อว่านายลึกลึงหลวงเป็นพ่อก้าไอติมนายมูบสันมุยฮึการว่านายลึกลึงหลวงเอาไอติมมาขายตัดราคาอันละบาทในขณะที่ตัวเก่าขายผ้าโหลตัวละ99บาทปรากฏว่า ผ้าโหลเคินบ่ได้ขายสักผืนคนไปค้นซื้อไอติมเหี่ยหมดก็เลยเซิงซางเยิงยางหุดเอาโคตรเงาสักกลาดมาด่ากันจนคอเป็นเอ็นเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เลยเหงาคอเอาสองคนขึ้นมาบนห้องพักเอามาปรับคนละ500สมน้ำหน้า

0: อนจะฟังข่าวต่อไปมาป้ากับข่าวสั้นทันโลกโดยคุณสุทธิชัยเยินก่อนนะเจ้า
1: มีรายงานด่วนเข้ามาว่าเกิดอุบัติเหตุรถไฟ2ขบวนชนกันที่ไหนไม่รู้ครับจบข่าว

0: อไปจะเป็นข้าวบริการนะเจ้าอุ้ยหน้านี้ก็เป็นหน้าแรงปอยหลวงก่อนนักคณะสถาวัดห้วยมาพะลมขอเชิญแอลงานเป่าเวนีมวยหมู่โอ้ยงานนี้จะมีมวยฮึพอตั้งแต่ปากประตูวัดจนถึงในวิหารป้านานปามซักฟ้าข้าวมาประกาศนะเจ้านกลาป่าไม้ปลาสร้างลาหนองนกเขาลากรดอนขอลาห้างปะกันไม่เนื้อเจ้าถ้าสปอนเซอร์เพิ่งมาถอนไปเหตุก่อนนะ
1: ข่าววันนี้ไข่บางไปหน่อยฮะ

0: trốn phụa nụ mía sáo có dù tối cánh. Bó á nụ nặc khâu có nhạc cánh dù. Trả thô là sắp hạ cánh sắc cầm. Thà hậu bà thô bấy, mánh có bà thô má. Phụa dù tiền, đục dù tiền, lan dù tiền. Ừ!
1: ยอดเงินของท่านใกล้จะหมดกรุณาเติมเงินด้วยค่ะ
0: โอ้อีน้อยคนนี่มันเปลี่ยนดูไข่นี่ยังมาหู้แจ่หู้ว่าเงินเฮาจะหมดฮึบ่โทรก็ได้จะช่อง EMS คือก็ได
2: ้บ่ใจ้
0: โอ้เออๆบ่ใจก็บ่ใจ SML
2: โอ้เปิ้นว่า SMS
0: โอ้บ่ฮู้ล่ะเอ๊ะๆๆอันหยังก็บ่ฮู้เฮ้ย

0: ทูก็ติดต่อลำบากเดี๋ยวลองโทรแถมกำมะ
1: ยินดีต้อนรับเข้าสู่บริการรับฝากข้อความ
0: โอ้บ่ฝากนะค่ะจากอูกับผัวค่ะ
1: Welcome the voicemail system
0: อ๋อจีโทรมาหมายย้อมหับสายเป็นมามีกิ๊กเป็นฝรั่งจะไปฮือได้เจอนะมึงเละแน่เละ

0: เดี๋ยวมึงกับไผน่ะ
1: ลาแอนเจ้า
0: อ๋อดาแอนจ้ะมีอะหยังลูกโทรมาจากไหน
1: หนูอยู่ต่างจังหวัดนะเจ้ามาเข้าค่ายกับครูโดนต่อหัวเสือต่อยอะเจ้าม
0: ันหยังเป็นนักก่อต่อหัวเสือถ้ามันได้ต่อยได้จี้หลายตัวตายนะมึงขจัยขจัยลูกขจัย
1: ยายใดละอุ้ย
0: เอาโทรศัพท์วางไว้ที่โดนต่อต่อยให้นะแล้วอุ้ยจะเช็คคาถาเป่าใช้โทรศัพท์พื้นเนอะกุกะนะโมโอโหวันนี้ยินดียินดีที่มาพบกันยินดียินดียินดีหน่อยอุ้ยอุ้ยท้องพลิกไปหน่อยตอนไปมึงยังแขวนท้องนะยังเนี่ย
1: ปวดอยู่เจ้า
0: อันเนี่ยอันมึงไปหาหมอคือหมอป้าไปหาครูเนอะกำลังว่าแม่งเนี่ยเนาะ

0: ง่วง
1: กำเมืองถ้าคนเมืองบอกอู้แล้วใครจะอู้เจ้า
0: โอ้ยเมาเหล้าอ่ะเนาะหัวงมโกงกไอ้หมวกต่อนี่ไปนะไอ้หมวกกินเหล้าหน้าก็จะกินเหล้าอันยังจะตัวตัวหัวมันเกิด
2: คุณกำลังรับฟังซีเอ็มจิ๊กวิทยุอินเตอร์เน็ตล้านนา
0: ไอ้ป๋าจะไปว่าเฮาหายเนอะชูกินได้ข้าก็กินได้

0: าพี่น้องศรัทธานาบุญทั้งหลายปล่อยหลวงวัดเฮาปีนี้มหรสพก็ตามที่ตกลงกันละเน
1: า
0: ะ1มีหนัง
1: ครับ
0: 2มีลิเก
1: คร
0: ับ 3มีดนตรี
1: ครับ
0: โอ้สำหรับดนตรีนั่นก็เอาคณะบุญศรีละตะหนังหนึ่ง
2: กำเดียวก่อน
0: ปีนี้พ่อกำนันขอตั้งกติกาหน่อยเพราะปีที่ผ่านๆมาเนี่ยมีการมีงานก็จังมีเหตุการณ์บุบกันตีกัน
1: แม่นพ่อกำนันแม่น
0: โอ้ปีนี้กำนันขอตั้งกติกาไว้ว่าถ้าไผตีกันก่อความบาดชะงบในงานถ้ายับได้จับได้คนที่ก่อเหตุมันจะต้องรับผิดชอบในงาน
1: แม่น
0: โอ้สมมติว่าถ้าตีกันหน้าจอหนังไอ้คนที่ตีกันต้องรับใจกาหนัง
1: อย่างเงี้ย
2: แม่นแล้ว
0: ถ้าสมมติว่าตีกันหน้าหงลิเกคือคนนั่นก่อเหตุนั่นรับใจกาลิเก
1: อย่างเงี้ย
0: ถ้าตีกันหน้าเวนตีเวทีดนตรีคือรับใจกาดนตรีตกลงก่อ
2: นเอาเลยถ้ามันยังอั้นเขาบลา
1: แม่น

0: ปีติไอ้เลย
1: มวก
0: น้องงามเนาะ
1: ไอ้มวก
0: เอ้ยมันยัง
1: เอ้ยอาแค่ตังค์เหรอหางเครื่องกะ
0: เออจ้าไม่กินตังค์อยู
1: ่เออที่เขาขอประจายการนี่มาเ
0: ฮ้ยผมไม่ยังไงไอ้ห
1: ว่าไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไ
2: ปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไป
0: ไ
2: ปไปไปก็เห็นกันจนได้เน
0: า
2: ะไปไปไปอู้กันที่กองอำนวยการ
0: เงียบกะกำนันเงียบกะ
2: เ
0: กินเลยเรื่องไม่อีเงียบไอ้มวกเกินเลย
2: ไปไป

0: นั่นนั่นนะมีอย่างว่าไหม
1: อ้าวฟังเฮ้อดีนะป่าเดียวนี่ตามกติกาที่ตกลงกันในที่ผสมอายหมวกกับปุ้ยเอ๋ยจะต้องรับผิดชอบกาดนตรีของบุญศรีละตันนัง
0: เออว่าแม้ว่าแม้คำนั้นดนตรีบุญศรีบุญเสือนั้นมันเราใด
1: ก็บัตรใดเก่าสำหรับดนตรีของบุญศรีละตันนังเนี่ยเปิ้นหามาคืน 25,000
0: หยัง 25,000
1: โอ้โอ้ 25,000 บ่ได้หรอกไอ้หมวกกับปี่เอ๋ยก็รับผิดชอบไปเน้อกำเดียวเอาชะตางไปเสียฮือเปิ้นเหียนเ
0: ด้อเอ้ยหน่อดนตรีบุญศรีลัตตนังแป้งไม่แป้งบอด125ก็ได้ว่าหมอกปัน2,000โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเนี่ยกะลำปีนี้จะกุ้มกะดนตรีก่อนนั้นเสียงเพราะเมียเสียเพราะเล่าแต่เอ้ยเฮ้

0: เกิดแล้วไปคุ้นข้างบ้านเดียวกันแต่ขอยืมมวยมาโบหลวกกำเดียวบ่ได้บ่ฮู้ยืมอ่ะ
1: โพจมยังล้ําเหลือให้เฮิน
0: ก็ไอ้โสมข้างบ้านเนี่ยกะถ้าขอยืมมวยมาโบหลวกกำเดียวบ่ได้บ่ฮู้ยืมว่ะ
1: มันมีก้า
0: บ่มีได้ได้ให้หันวางอยู่ข้างบ้านมันฮะมันบ่ฮู้ยืมน่ะดาดอ่ะ
1: โหมันบ่ฮู้ยืมหลายเฮินอีหยังได้อ่ะ
0: ก็แฮ่ก็ไปเอามวยใหม่แต่แฮ่ซื้อมาน่ะก็มาโบอ่ะ
1: โหแล้วมีมวยใหม่แล้วยังมาเอามาใจเนี่ย
0: ก็แฮ่กลัวมันเก่าอ่ะ
1: โอ้ยจิใบจิง่าว
0: ไอ้โสมงะ
1: คิงนะ
0: เออนั่นตะกี้ห้องแอร์จัดดีต้องลงมานับถือแฮ่ก่อนนะ

0: เกินแล้วไปอ่ะสังคมเฮาตึงวันเนี่ยมันแรงน้ําใจขนาดเลยอ่ะ
1: โอ้มันเป็นจังได๋เหือน
0: ก็ต้องว่าเนี่ยไอ้ไปขึ้นรถเมล์คนเต็มบึกๆอ่ะละอ่อนเตียวขึ้นมายืนน่ะมันมีไผลุกขึ้นละอ่อนนั่งซาคนน่ะมันห้อยแฮวมันก็ห้อยไปถึงตัวมันต่ําไอ้ก็เลยเตียวไปหาละอ่อนน่ะ
1: โอ้โหอย่างอี้กะคนเฮาเนาะผมถึงเชื่อน้ําใจไอ้เหือนเลยอ่ะไอ้เหือนยอมเสียสละลูกจักที่นั่งหื้อละอ่อนนั่งเลยกะ
0: เออแฮก็อุ้มละอ่อนห้อยแฮวฮะกะพอมันห้อยแฮวได้แฮก็ปิกไปนั่งที่เก่าเหรอ
1: โอ้ยคนน่ะยังมาใจดําไปใจดําง่าวเนี่ย
0: ไอ้หมู่นั้นกะ
1: คิงนั่นน่ะ
0: เออนั่นตกลงมันจะมานับถือให้ล่ะกะบาดเนี่ย

0: ไอ้ทนายก็ทนายด้วยบาทให้บอกของหมอกมันสกรรมมาป่วยมามาครบเป็ดแฮนะคุณทนายครับคุณทนายอยู่ก
1: ็โอ้ยสวัสดีครับมีอะไรให้ผมรับใช้เชิญในบ้านก่อนครับ
0: บัตรเข้าไปในบ้านอู้กันหน้าบ้านนะครับ
1: โอ้ครับอ่ะมีอะไรให้ผมรับใช้ครับ
0: คือผมไม่เลือกจะปรึกษาซะหน่อยครับ
1: เรื่องอะไรครับเนี่ย
0: สมมติว่าถ้ามีหมามาครบเป็ดตายเนี่ยเราสามารถที่จะไปเอาเรื่องเจ้าของหมาได้ก็ครับ
1: โอ้ยเรื่องแค่นี้เองเป็นเรื่องง่ายๆครับคุณสามารถไปเอาเรื่องเจ้าของหมาได้ทันทีคุณแจ้งความเรียกร้องค่าเสียหายได้ไม่ต่ำกว่า500ครับ
0: มาตั้งกว่า500
1: ครับผม
0: นะเดี๋ยวคุณทนายจ่ายตังมาผมเลย500บาท
1: เอ้าผมจะเอาสตางค์ให้คุณทำไมล่ะครับเนี่ย
0: ก็มาคุณทนายนะครบเป็ดผมตายนะ
1: ช่วย
0: จะฮือว่าบ่ฮือถ้าบ่ฮือจะแจ้งความจำนวนยับนะ
1: ครับครับเท่าไหร่นะครับ
0: 500
1: ครับผมครับ
0: เออโอ้ยง่ายอีกอ่ะ
1: ครับ
0: เออไปแล้วเด้อบายบาย
1: เดี๋ยวเดี๋ยวครับอย่าเพิ่งกลับครับ
2: ไม่ยังหาบ่
1: เอาสตางค์มาให้ผม 1,000 ครับ
0: ก็อย่าง 1,000
1: ค่าปรึกษาทนาย
0: เออนั่น
1: จะให้หรือไม่ให้ถ้าคุณไม่ให้ผมจะแจ้งตำรวจจับคุณเดี๋ยวนี้แหละ
0: โอ้บ่ต้องแจ้งเขาเอาไปเลยครับฮะเท่าไหร่ก่อ
1: 1,000 ครับ
0: 1,000
1: ครับผม
0: เออนั่นโอ้แจ้งมากับปูตื่น500แล้วเพ่โอ้โหอีฮะนอนรับอยู่บ้านดีกว่าบ่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย

0: ผังไผ่ผ้ากอดับขาสั่นพับพับนะหมอเอาสว่านมาพันพันลั่นพับพับเพ็บเพ็บพ่อผันปนผูตัวหมอนะล้อโลเหมือนดาราหมอถ้าจะลักเมาเปิ้นแต่งตาหน่อยตาใหญ่เนี่ยตัวคนเปิ้นจะปีกเนี่ยหมอยังเขียนจดหมายให้เปิ้นตัวอ่ะตัวลองอ่านให้เปิ้นกำล้อเปิ้นอ่าน
1: มานี่เปิ้นจะอ่านให้ฟัง
0: เปิ้นว่าจะได้ตัวข้างหัวยังอ่ะ
1: หมอว่าปากเหม็นจังวันหลังอย่ามา
0: ว้า

0: แม่มันจดหมายบ่หน่อยส่งมาจากโฮงยาประสาทมันถ้าจะหายแล้วก็หา
1: ป้อมันลองอ่านพอเนาะถ้ามันหายดีแท้ข้าก็จะป๋ากันฮับมันปิ๊กเหีย
0: เออเดี๋ยวเด้อป้อจะลองเปิดอ่านพอก่อนเด
2: ้อกราบเท้าคุณพ่อและเมียที่เคารพเนื่องจากลูกได้เดินทางมา 4,000 ไมล์เพื่อไปศึกษาที่โรงพยาบาลประสาทบัดนี้หมอบอกว่าลูกได้หายจากอาการประสาทแล้วขอให้คุณพ่อและอุ้ยตันเดินทางมารับผมด้วยด้วยความปลอดภัยและมีความสุขเทินจากวันนั้นถึงวันนี้คนใกล้ชิด
0: โอ้แม่มันจะไปฝั่งไปไหนนะฮะฝั่งนุ่งเสื้อนุ่งผ้าเยอะยัง
1: โอ้ข้าก็จะไปฮับบะหน่อยปีกแม่นะกับพ่อมัน
0: โอ้โหฟังไปเถอะเถอะบอกว่าพ่อจดหมายที่มันเขียนมาหรออ่านปอบอกฮู้เรื่องอุ้ยตันตายไปแต่เป็นเจ็ดแปดปีมันยังจวนไปอยู่ข้าว่าปล่อยมันอยู่อย่างเก่าอะดีละ

0: ถึงวันนี้มาปวดหัวปวดเก้ากับกมกมกดหมายกดหมู่ปลายบ่พอกดเมียแถมนะ
1: โฮโฮโฮโอ้เดี๋ยวนี่กดเมียอย่างใดเนี่ย
0: กดเมียสร้างขึ้นมาคนเดียวนะกะถึงวันเนี่ยไปที่ไหนก็บอกทั้งปิกบ้านเป็นเวลาน
1: ั่น
0: ปลายบ่พอจะจ่ายเงินเฮาก็ต้องมีกดมีเกณฑ์ด้วย
1: มันกดอย่างใดได้น่ะ
0: ก็ลองคิดกับวัน
2: ที่
0: จ
2: ่
0: ายเงินเฮา47
2: วิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนา
0: ที่มันขอเฮาหรอกเมื่อเจ้า500
1: ปด
0: เมื่อตอน300
1: ขนาดนั้นเน
0: า
1: ะ
0: เมื่อแรงแถม200นะ
1: โอ้ก็มันเอาเงินไปเยอะไอ้หยังบ่ล้ําบ่เหลือนะจ่ายอ้วยขนาดนู้นน่ะ
0: ก็แอ้ก็บ่ฮู้นะเพราะตั้งแต่มันขอนี่แอ้ก็บ่เคยให้มันกําเตื้อนะ
1: ฮ่า

0: โอ้โอเฮ้ยเติงตอนมันแล้วอยากกี่เข้าก็ใครอยากกี่ตึกปะห้องหยับหยับจะไปซอกกี่เข้าตั้งใดดีนะโอ้เอฟยี่หยางฮะนะ
1: โหไผ่อ๋อไอเฮินกะฮะกำลังกินข้าวอยู่ไอเพื่อน
0: กะ
1: ว่าแต่ว่าดีเตอะกินกี่ข้าวมาแล้วอย่าเพื่อน
0: โอ้แหวไปเลยฮะยังบ่ได้กี่ข้าวมาเตอะใครอยากกี่ข้าวขนาดเนี้ย
1: แอนเลจุกะ
0: โอ้ยก็จะจุยี่หยางฮะยังบ่ได้กี่ข้าวมาเตอะนะ
1: มันจะแต่สักกี่เปอร์เซ็นต์คิงมาตื้อบ่เคยอู้แต่บ่ใช่กะ
0: เออวันเนี้ยฮะถึงเป็นคนแต่คนจริงฮะยังบ่ได้กี่ข้าวมาเตอะนะ
1: ฮะตื้อเชื่อคิง
0: โคขยะกี่ข้าวขยะไอ้แห่นี่ฉันมาขางกี่เหนือโอ้ยเตียวล่องก็ไปซอกกี่ตั้งเหนือบ่ก็ได้บ่

0: โอ้ยใครอยากกินข้าวก็ใครอยากจะได้กินก็วันเนี้ยโหนั่นบ้านตู่นี่เฮ้ยตู่เหี้ยฮะน่ะ
1: โอ้กําลังกินข้าวอยู่เซล
0: กาม
1: าๆๆกินข้าวด้วยกันมา
0: เอออย่างอีก็บ่เปื้อนฟูงบ่เฮ้ย
1: เออฮะกล้าไปซื้อเกาเหลามาเนี่ยลูกเมียฮะก็ยังบ่ได้กินเด้อกินก
0: ็เอออ่าหม่อเอออันบ่ไปยังบ่ฮะฮะขอลูกจีนสแกนบ่เปื้อนบ่
1: โอ้ลูกจีนเนี่ยคิงบ่ฮู้หยังกะลูก5นี่มันมากมากขนาดเลยลูกจีนเนี่ย
0: เออนั่นเตอะเออหาขอจีนสดสักตินก็ได้บ่เปื้อนบ่
1: เซลเฮ้ยจีนสดนี่นะเมีย5มันจะด่าแล้วกะถ้าคิงกินน่ะมันมากที่สุดเลยเนี่ยมันสร้างพิเศษมาเลยอ่ะจีนสดเนี่ย
0: อ่าหมอเออโอ้ผักบุ้งก็ได้บ่ฮะกินผักบ่ได้บ่เปื้อนบ
1: ่คิงบ่ฮู้ไอ้หยังกะฮาเนี่ยเป็นคนเดียวในหมู่บ้านเลยที่มักผักบุ้งที่สุดเลยวันนั้นไอ้นั่นมาขอกินฮะตีมันตาแตกเลย
0: โอ้อันล่ําเหลืออันฮะขอกหีบน้ํามึงสักกําก็ได้บ่เปื้อนบ่
1: เออขี้หีบน้ํากะขี้ไปเคลียร์กับหมาฮะก่อนเด้อเพราะว่าฮะจะเอาแตวก็เข้าขึ้นมาฮะขี้พอนะไอ้โก้งนั่งอยู่ขั้นใดแปลงตาสายมองๆฮะอีไปอู้กับมันป่ะ
0: โอ้ยอันล่ําเหลือบ่ได้กินก็บ่กินแล้วไปปีกบ้านดีกว่าบ่

เออไปซอกกี่ข้าวทางใดก็บ่ได้กินปิกมาซอกกินที่บ้านดีกว่าบ่เฮ้ยโหทั้งเสียงอะหยังโอ้เกิดออกแล้วบ่เฮ้ยเลี้ยงนกว่าหั่นตวงเอาละบ่แกงแค้นนกดีกว่าบ่เฮ้ยเดี๋ยวๆๆไปซอกผักซอกปีมาแกงแค่บ่โอ้ยเหมาะเบ้ยโอ้จินก็ลำน้ำก็ลายโอ้นั่นเสียงอย่างโอ้นั่นโหนกยังอยู่ที่เก่าฮันอยู่โอ้ที่กินไปจีนหนวดนุ่งนี่แปลว่าปีไปเหี้ยกันน่ะโอ้ยจะกินแกงแค่นกจะมาลืมใส่นกจะมากินแกงแค่ปีไปเหี้ยจะมาโมโหเยอะเย้ยนี่เนอะกล้าเงา

0: โอ้แม่มันตั้งแต่เขาได้โทรศัพท์เนี่ยนะแต่โอ้ยมันสะดวกสบายกูอย่างนะองค์การโทรศัพท์เปิดกับบริการจัดดีขอปุ๊บได้ปั๊บแต่แม่มันแต
1: ่นั่นนะเนี่ยพ่อมันกําเดียวแม่มันขอโทรไปหาเพื่อนกําเดียวนี่พ่อมันเ
0: ด้อเอ้แม่มันป้อก็ว่าจะโทรไปหาเพื่อนป้ออีน่ะจะไปโทรเมินเนาะป้อมีธุระด่วนนะ
1: เมินเมินกําเดียวแหละขอลองกํา
0: น่ะฮะฮันเอ้ขนาดบอกไปบักกี้คนน่ะโทรมาแล้วเฮ้ยอะโหลอะโหล1 2 3ที่นี่ที่ไหนอ่ะ
1: โอ้โหพ่อมันก็นี่มันบ้านเฮาอ่ะไปถามเปิ้นแล้วจะอู้กับไผยังใดมานี่โทรก็บ่จ้างอู้ก็บ่จ้างข้าจะโทรข้าจะอู้อะโหลอะโหลโหบ่ได้ยินสักยังไผอ่ะโทรมาแล้วก็บ่อู
0: ้ไผแม่มันโหสู้ก็ได้อ่ะไปปีนไปเห็นลูกเอาสายโทรศัพท์ขึ้นตั้งโบนเนี่ยไผไปได้ยิน
1: เนี่ยข้าก็บ่ฮู้พ่อมันของมันใหม
0: ่มันก็มอกเดียวกว่านั้นน่ะ

0: โฉโฉโฉโฉเบาๆหน่อยกับโทรศัพท์นั่นน่ะก็จะโทรไปไหนล่ำเหลือน่ะยังมาพ่อบินโทรศัพท์เนี่ย 5-6,000 บ่
1: ฮะยังดีเหลือถูกอ่ะเมื่อใดก็โทรทางไกลแฮมซ้ำโอ้กำไหนเป็นเตื่อจั่วมงจั่วมงแป้งเสียงหน่อยเสียงใหญ่โทรไปหาไผล่ำเหลือ
0: โอ้โทรไปเรื่องการเรื่องงานน่ะกะธุรกิจอ่ะ
1: ธุรกิจยังบ่อู้ดังๆธุรกิจนะกะ
0: ไปถ้ามันลูกข้าจะห้ามคนเดียวข้าห้ามจ้างละฮัลโหล
2: คุณสุรพลกะเจ้า
0: ครับสวัสดีครับมีอย่างกะครับ
2: ญาติคุณชื่อมาวินเพิ่นฮื้อเบอร์โทรนี่ไว้มาฮื้อติดต่อกับคุณด่วนเพราะญาติคุณโดนรถชนอาการหนักต้องผ่าตัดพอดีเลือดกุบโอบีตางโรงพยาบาลบ่มีเจ้าเพราะฉะนั้นคุณต้องวิ่งเต้นไปเซาะซื้อเลือดคนเดียวแล้วก็จ่ายค่ายามาตวยฮื้อมาด่วนเลยนะเจ้าตะอี้นะเจ้าสวัสดีเจ้า
0: เอ้ยจกสองจันกล้าโทรศัพท์ก็ยังบ่ได้ฮื้อแต่จะมาเสี่ยงกล้าเลือดกล้ายาแหมหูอย่างอีบัดซื้อจะดีโทรศัพท์เนี่ยโทรศัพท์หูติ๊บมันจะหูคังตะกันเนี่ยมาเสี่ยงตังบักกะพริกกับเกลือกาย

0: ฮัลโหล
1: นี่คุณคุณเป็นคนอย่างใดอ่ะคุณเป็นลูกป้าจายก่อคุณทำลูกฉันต้องแล้วคุณมาห้ามผิดชอบอ
0: ่ะ
1: ลูกสาวฉันกำลังเฮียนอยู่นะฉันจะเล่นงานคุณให้ถึงที่สุดเอาจนมาได้ฟุตได้เกิดคุณมารุด
0: พี่ผมไม่ใช่มารุดนะครับผมสุรพลครับ
1: กะขอโทษโทษพิษ
0: โอ้โหอย่างล่ำเหลือนะครับโทรศัพท์เนี่ยแต่โอ้สูครับเตอะกับโทรศัพท์เนี่ยข้าใจบ่ดี
2: อ๋อกัญญาอู้เจ้า
3: พี่กัญญากะ
2: เจ้าน
3: ี่ตุลาเนอะ
2: เจ้าเจ้า
3: แต่ว่าไปหาพฤศจิกาธันวาก็อยู่ลวดไปหามกราบอกกุมภาตัวนะพี่
2: เจ้าม
3: ีนาจะเผาแล้วเออพี่ใจบอกเมษาตัวเนอะลวดจะโดนยึดแล้วนะพี่เนอะเตี้ยนะพี่วันนี้เจ้า
2: เจ้าเออจะเอาเงินติ่นไหนไปช่วยเมษาหันไทยจะได้ไปเปิ่งพืชสภาเห็นละจะไปหามีทุนนะก็ซ้ำอยู่ไกลเนี่ย

0: สิงแก้เสื้อซับลายคุยยุยเอาไว้ป้องกันหยัง
1: ให้หูอี
0: เจ้า
1: จะบอกลุงเอาไว้ป้องกันหมาตีต้องซับแล้วคุณน่ะลุงเอาไว้ป้องกันหมาถาม
0: ลุงเคยโดนเจ้าของหมานวดหน้าด้วยฝ่าเท้าก่อนอู้ดีบัดซอบเอาระเบิดหยัดปากเหี้ยดีก้า
1: ไปดีกว่าอู้อีกน้องนี่ไล่ฉันละ

0: เฮ้ยไอ้นักเรงรุ่นน้องมาฟังทั้งลุงแพ้
1: แม่เฮ้ยซ่าสุดๆเลย
0: ล่ะล่ะล่ะเฮ้ยไม่แน่จริงเลยบัตรจริงนะนี่เฮ้ยยิงฟันบะเข้าครับ
1: โอ้โหลุงข้ามขนาดเลย
0: บัตรใจห้าบัตร

0: าว
1: เปิ้นฆ่ากันยิงกันที่ไหนลุงบ่เข้า
0: บ่เข้าครับ
1: แล้วนี่อย่างบ่เข้าครับ
0: เออกูเข้าไปกระจายอะโอ้แต่ยุคนี้สมัยนี้ประเทศชาติกำลังต้องการสมานฉันท์อะไ
1: รเดี๋ยวเปิ้นว่าสมานฉัน
0: ท์เออนั่นอันนั้นแหละต้องสมานฉันท
1: ์ลุงมีสมานฉันท์ผมก็มีเหมือนกันนะผมมีสามัคคี
0: เออเนี่ยประเทศชาติกำลังต้องการ
1: แต่สามัคคีผมเนี่ยเป็นสามัคคีบาทานะจะเอาขึ้นลุงเอาก่อนฮะ
0: บาทาสามัคคีมหาลุงอย่างนี้มันต้องอารยะขัดขืน

0: หัวเป็นภาษาอังกฤษอันนี้ครับบุคำลาผมถ้าบ่ายอยากโดนนวดหน้าด้วยฝ่าเท้ามากราบตีนปู่สิงชนิดดีอันคำ
1: ปู่สิงขี้เขี้ยวขี้มูยี่กับแม่ได้ใหญ่กล่าวว่าคิงอยากจะโดนลูกกุยแผนโบราณ
0: คิงนี่นะโชคดีนะถ้าหาบ่อปืนนะไปจำนำวันนี้คิงตาย
1: แล้วปู่สิงขี้เขี้ยวคิงนี่ขวานหูให้แห้งบัดได
0: ้
1: นะ
0: ยันยังยัน
1: มีไปแลกกินเหล้าแต่เจ้าไม่งั้นคิงตาย
0: คิงแน่อีถ้าคิงแน่จริงคิงเข้ามาเลย
1: เข้ามาคิงอย่าเข้ามาใกล้ฮะนะ
0: นี่ยัง
1: ฮักกลัวนี่เอางี้ดีกว่าถ้าคิงคล่องใจคิงกลับมาคนละกระบอก
0: ปืน
1: ไฟสาย
0: เอามานี่ยังวะ
1: เอามาสายใส่กันนะกะคือมันตายกันไปข้างก็ว่าคือฐานมันหมดกันไปข้างเลย
0: เอาอย่างอันเหลือได้เลยเพื่อนเฮ
2: ้ยสิงเหนือเสือใต้เอาไฟฉายส่องกันนักเลงขี้เขี้ยว

0: ้น้องไอ้น้องถามแต่แต่กึดอย่าได้มาเป็นกระเทยมันม่วนกะ
1: อ้ายอันม่วนนี่มันมาม่วนหรอกออกจะทรมานด้วยซ้ําม
0: ันทรมานอย่างไร
1: อ่ะเวลาจะเดินก็ต้องบิดตูดเวลาจะพูดก็ต้องบิดลิ้นเวลาจะกินก็ต้องบิดปากมันลําบากไปเหี้ยกูอย่างฮู้ก่อถ้าทําบ่ดีนี่น่ะเสียสถาบันกระเทยหมดฮู้ก่อ
0: พ่อเหรอรูปร่างหน้าตาพ่อแข็งพ่อขามันก็บ่ใจทั้งแท่ง
1: เจ้าเป็นผู้ชายทั้งแท่งเจ้าแต่พอไปเจอผู้ชายที่หล่อๆนี่นะอันที่เป็นแท่งมันอาจจะละลายก็ได้หรอเฮ้ยอุ่นและส้มปากนี่เป็นปีบุญละบุญมันมีผู้ชายตกถึงตองอ่า

0: สองสามเดือนก่อนนี่นะเปิ้นโดนข่มขืนสองสามวันมานี่นะเปิ้นรู้สึกแปลกๆอยากกินส้มอยากกินหลังคาบ้านหลังคารถตุกๆอยากกินจักกิมโตๆว่ะเปิ้นกลัวว่าเปิ้นตองเนาะเปิ้นก็เลยไปโรงพยาบาลให้หมอเปิ้นตรวจหมอเปิ้นให้4ใส่ขวด4ใส่ขวดนี่เปิ้นแบบสํานานเนาะเปิ้นก็เลย4ใส่กะละมังหมอตรวจผลออกมาว่าเปิ้น4เป็นฉี่ม่วงเขาเลยฮ้องอีพวกสีม่วงเปิ้นก็นึกว่าเปิ้นตองเนาะมาตะแว
1: ตะวา
0: เออตะวาเปิ้นหายใจโล่งอกเมนเปิ้นมาวะ
1: เมนมึงมาก็ว่าฤทธิ์สีดวงมึงแตก
0: ว้ายว่าจะมาสร้างสรรค์ก้าวแล้วกูละบี

0: ได้ก็ว่าคือเปิ้นพอตัวแล้วเป็นชนีแต่ใครเป็นปัวใจฮ้ายบ่จ๋ามีเหมือนเปิ้นอันที่เปิ้นปูดตัวกระแป๊บอันที่เปิ้นแป๊บตัวกระปูดปัวใจที่ไหนมันต่ำปอกล็อกคอยอย่างป่าปากกระเป๋าไปไหนด้วยกัน2คนบ่ฮู้ว่าไผทอมแบทอมความถ้างามอย่างเปิ้นนี่ดีกะพอตั้งใดก็กิ๊บเก๋ยูเรกาเก๋กุดรูเรดเวิร์ดใบเวิร์ดปันโจมินนาว
1: งามตายละกะเขียนกิ้วเขียนตาพ่ออย่างควายทาลิปแต่งมาเจาะสะดือเจาะหูหันแล้วให้เตียวไปเจาะอย่างเจาะอย่างให้มันก้นถึงยืนนะฮะแล้วมันไปก้ามาอย่างปันโจมีเนาเนี่ยฮะกาว่ามันแปลว่าบ้านสูงมีกระเทยไดโนเสาร์กระเทยเท่ากระเทยโบราณก็ฮะ
0: ตายแล้วพอมันว่าเปิ้นแล้วเอาราคาเปิ้นตกหมด
2: น้องครับน้องครับบัดถ้ามาเถียงกันเน้อจะเป็นทอมเป็นกระเทยบัดสำคัญขอให้เป็นคนดีของสังคมเตอ
1: ครับผม
0: จ้า

0: สี่ยังครับ
1: กันสีดำๆนะครับ
0: อ๋อเรียบร้อยแล้วครับไม่มีปัญหานะครับนี่คุณแก่ของคุณครับตัวนี้นะครับ
1: ขอบคุณครับหวังว่าคงจะขี่ซิ่งเนาะช่างเนาะ
0: โอ้รับรองล้านเปอร์เซ็นต
1: ์ครับผมไปก่อนนะครับท่านครับ
0: ครับโชคดีครับ
2: พ่อต่อไปเราคงจะรวยแล้วนะ
0: รวยยังไงลูก
2: รถที่เพิ่งออกไปเมื่อกี้น็อตเหลือเป็นปี๊บเลย
3: อะล่ะไอ้ช่างสายยันไม่ไปไหนซ่อมรถยังไงนี่ฮะนี่ฮะ
2: พ่อรีบปิดอู่แล้ว
0: ยัง
2: คนเจ้าของรถเมื่อกี้เขาจะมาตื้อพ่อ

0: วัสดีครับนายช่างครับ
1: สวัสดีครับ
0: ผมอยากจะได้รถสักคันนะครับรถมือสองก็ได้ครับ
1: รถของเฮาที่อู่นี่มือสองบ่มีครับมีแค่มือเดียวครับ
0: โอ้ถ้าได้มือเดียวได้ซ้ำดีครับ
1: อ๋อ
0: รถปีไหนครับ
1: ปี94ครับ
0: ปี94
1: ครับ
0: กันไหนครับกันไหนกันไหน
1: คุณสนใจครับ
0: สนใจครับได้คร
1: ับ หลังอู่ครับหลังอู่กันได้กันหมุนๆนะครับ
0: กันเนี่ยกะ
1: ครับ
0: อุ้ยแล้วปี94ปีอะไรปีแล้วนี่มันก็ครับ
1: บัดเจ้ครับปี94คือปี2494ครับ
0: นะครับมือเดียวเหรอ
1: มือเดียวคือมือซ้ายกับพวงมาลัยมือขวากับประตูกันรถครับ
0: ว้ายอย่างนี้ผมบ่เอาแล้วครับไปซื้อรถถีบขี่ดีกว่า
1: เอาบ่ครับรถราคาพิเศษเถอะนะครับ
0: บ่เอาแล้วครับ
1: ถามขายภายก็บ่เอาเหี้ยอกยกอย่างเก่าบ่เฮ้ย

0: ะช่างผมเอารถมาทำสีเรียบร้อยยังครับ
1: รถคุณสีอย่างครับ
0: ผมบอกเพิ่งช่างว่าเอาสีน้ำตาลนะครับ
1: สีน้ำตาล
0: ครับเรียบร้อยยังครับ
1: เรียบร้อยแล้วครับ
0: กันได้อะครับ
1: กันได้ฮะ
0: ผมว่านั่นมันสีขาวเลยช่าง
1: ผมก็เนี่ยกับสีน้ำตาล
0: โหผมสั่งนายช่างเอาสีน้ำตาลนะไม่ใช่สีขาวนะเว้ย
1: เว้ก็แม่นแล้วโลก็สีน้ำตาลเนี่ยสีขาวเนี่ยก็แม่นแล้วนะ
0: น้ำตาลยังไ
1: งโว้ยก็สีน้ำตาลทรายอ่ะ
0: โอ้ยังลุอีกันเนี่ยเนี่ยสีน้ำตาลสีเนี่ยสีเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ย
1: ถ้าคุณจะเอาสีอย่างอี้คุณต้องบอกทำไมคุณต้องบอกว่าสีน้ำอ้อยอีกอ่ะ
0: โหช่างนี่อย่างลุงลังอ่ะโอ้ผมเอาบ่าวเอาเนอะแล้วผมมาจ่ายสตางค์ด้วยเนอะ
2: เออมาเถียงกันอยู่นะเนอะอย่าอั้นทำเหลวคอนปอนยอกแล้วก็แปลงให้ไหมบดีกัน
1: อั้นบอก
0: ของอูหุ่นเจริญเจริญเนอะสายันเนอะสายันเนอะ
1: ขอบคุณครับ

0: น้องๆบัดเดี๋ยวเนี่ยการต้องกันหน้าเฮาก็แล้วหมดล่ะเฮาจะไปซ่อมรับจ้างอีหยังดีฮะ
1: ก็หน้าไก่ปี
2: ้สวัสดีค่ะคุณสาว
0: ๆสวัสดีเจ้า
2: ใครอยากไปเป็นหางเครื่องวงดนตรีไหมรายได้ดีท่องเที่ยวทั่วประเทศเหนือใต้อีสานไปหมดนั่งรถบัสติดแอร์เย็นสบายเลยที่พักฟรีอาหารฟรีไปไหม
0: เปิ้นเฮืออย่างใดเจ้า
2: คือละ300จ้า
0: อีป้าอีป้าเฮาจะไม่เป็นหางเครื่องเนอะ
3: ไอ้เดี๋ยวหางเครื่องอะหยังหางเครื่องเฮือหางยาวอะ
0: มาใจหางเครื่องวงดนตรีที่เปิ้นเต้นกันหยาบๆน่ะป้า
3: ไปเจอไปเจอหอคือมันได้ชายจางปีกหมา

0: น้องตั้งแต่เฮามีวงดนตรีนี่นะปีว่าม่วนดีได้นั่งรถติดแอร์เย็นก็เย็น
1: เจ้าใครปิกบ้านนะ
0: เอ้อีน้องนี่อย่ามาสุ่นฮะสู้ให้ซ้อเพิ่นเฮาคืน300ก่อนมาเดี๋ยวเฮาได้กี่วันล่ะ
1: เดือนพอดีไล่ปี
0: หั่นรวมแล้วก็18,000ถ้าได้สตางค์พี่จะบอกให้ป้อมาเอาพี่จะซื้อสร้อยพี่จะซื้อแหวนซื้อเหล็กจะใส่แม้หากเลยอ่ะ
1: ปั้นจะฮื้อไหวพี
0: ่เฮ้ยเจ็บปีปาก

0: ดเถอะเถอะทำหมูสังโคอันดนตรีสุดเขตประเทศไทยเนี่ยมีที่ไหนปะล่ำปะเหลือมาเชาะหาจนเกือบพบตีนี่เป็นว่ามะบูมเห็ดยอกเพ
1: ่โอปี้ป้อมาแล้ว
0: เออได้ฮับจดหมายสูนะกะอีป้อก็ฟังชดมาเนี่ยสูเบิกสตางค์หาได้แล้วกะ
2: ซอซอป้อมาขอเบิกสตางค์กะตัวว่ะ
3: เงินค่าอะไรกัน
2: ก็กะตัวข้าเจ้าขนาดกะ
3: ค่าตรงค่าตัวอะไรข้าวสารหมดไปกี่กระสอบแล้วรองเท้าก็ซื้อให้ถุงน่องก็ซื้อให้กระโปรงก็ซื้อให้ทำผิดระเบียบของวงด้วย
2: ผิดระเบียบไอ้ยัง
3: เต้นยกขาไม่เท่ากันหักคนละ100บาท
2: โ
3: หเต้นไม่ยิ้มหักคนละ100บาทรวมแล้วพวกเธอเป็นหนี้วงคนละ 1,000 บาท
0: อันนั้น
2: โห
0: โอ้โธ่จะหนี้ล้ำเหลือไหนอีกมาทำมาเต้นมาทำมาเติร์นมาแล้วปีกเมื่อไปชอกห้องกาบ้านเฮาเหียดีกว่า
2: อันเจ้าเขาก็มาอิดดิฟอะกับเดียวเนี่ย
0: ไปปีกบ้าน
2: ไปเมื่อบ้านดีกว่า
3: เดี๋ยวพวกเธอไปกันหมดแล้วใครจะเต้นให้ซ้อล่ะ
2: เฮ้ก็ซ้อก็เต้นคนเดียวก็เ

0: านเย็น
1: นี่อย่างสู
0: บัดเดี๋ยวนี้นะเฮาถึงอยู่ทะพี่นานบัดได้แล้วเนอ
1: มันยังได้อ่ะ
0: มันยังได้ยะอย่างเป็นเนอหน้าเดิบหน้าบัดตันใจเย็นอยู่หั่นเนาะข้าจะไปอยู่ตัวพี่นานอุ่นมันอบอุ่นตุ่นใจสบายจะไปแล้วเนอ
1: มนุษย์ในวัฏสงสารอย่าเบียด

0: สัตว์โลกทั้งหลายอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยชา
1: หนานอุ่น
0: หืม
1: โอ้ยลูกหมาเลยเปิดมาเสาะว่าหากินลูกเฮือเมียนี่ลูกหมานั่งไว้อยู่หั่นน่ะไว้อย่างกะล่ําปะเหลือเมื่อไงนี่จะเอาหยังมากิน
0: โอ้จะไปเดือดร้อนค้อนไม้กับของว่าของกินหยังล่ําเหลือผักกาดจอก็มีหั่นอยู่รู
1: ้โอ้แต่ว่าก็ผักกาดจอวันนี้ก็ผักกาดจอข้าบ่ใช่แมงมองรู้เอาจิ้นเอาหยังมากินพ้องกา
0: โอ้ยกินจิ้นกินสึกนักลําไปก็บาปครบหัวกินหัวเนอชีวิตไผไผก็ฮักลูก
1: โอ้ยไก่ไก่ไก่หยังว่าเจ้าบ่เปียง
0: โอ้

0: ผมมาออกบ้านตั้งแต่เก้าโมงอะปิกมาบ้านพอสี่โมงนั้นมีอะไรยังกินพ่องนี
1: ่มันมีของเตือนรู
0: ้อ๋อออกบ้านมาเก้าโมงเอาไปเก้าผมปิกมาพอสี่โมงของกินมันมีอย่างสักอย่างแล้วจะเอาอย่างกินจะเอาอย่างกิน
1: สเปสตาเอาเวลาหดตุสัตว์โลกทั้งหลายอย่าได้เป็นเวรเป็นกรรมซึ่งกันเลยหืมหลับเหี้ยประหยัดไปเหี้ยข้าม
0: เพราะมานานอุ่นมึงไปเตะเมียมึงอย่างสลบพันน่ะ
1: โอ้น้ำมันเย็นเอาไปใส่หม้อตั้งไฟไฟเผาหนักเข้าไปมันก็เดือดเขาลูก
0: เออเฮ้ยจับหัวบ่เฮ้ย

0: นวลว่าผมสมควรอัดเพลงได้ก็สวัสดีครับคุณพี่ศรีนวลครับผมเก๋กางเกงลายครับ
1: ผมสายกางเกงแดงครับ
2: มีอะไรครับคุณอาครับ
0: คุณอาแก่ไปกันหาแต
1: ่แต่กะ
0: ผมทั้งสองมาสมัครร้องเพลงครับ
2: ร้องเพลงได้เลยครับ
0: ได้แน่นอนครับ
2: แนวไหนล่ะครับ
0: ชายเมืองสิงห์ครับ
2: โอ้ชายเมืองสิงห์ด้วย
0: ครับทำบุญล้ำซ่าดนะครับ
2: ลองร้องให้ฟังหน่อยสิครับ
0: สวัสดีก่อนเหล่าเพียงคู่เคียงเก็บดอกไม้รวมโต
2: พอแล้วครับพอแล้วครับพอแล้วครับผมว่าเสียงคุณเนี่ยนะครับถ้าร้องแนวชายเมืองสิงห์จะไม่เหมาะนะครับน่าจะเป็นแนวสุรพลมากกว่าร้องได้ไหมครับ
0: ได้ครับ
2: ได้เลยฮะ
0: ตอนแรกกลัวคุณศรีนวลมาเปิงใจครับ
2: ลองแนวสุรพลสักหน่อยสิครับ
0: ครับเมื่อพิมพ์ได้มาเวียงเนื้องามเหลือจริงแม่ควรนอน
2: พอแล้วครับพอแล้วครับแม่ร้องดีทั้งสองแนวเลยครับอ้าวลองคุณสายบ้างครับคุณสายบ้างครับ
1: เสี่ยวของออกสำเนียงว่าซัดอ่ะคุณศรีนวลว่ามาซอบอ่ะมาครับเดี๋ยวผมจะโซเพลงของสันเพชรครับ
2: ได้เลยครับ
1: แฟนๆทุกท่านคราวหน้ามีงานค่อยมาเจ
2: อปรากฏว่าลูกคอดีทั้งคู่นะครับแต่ว่าอักขระยังไม่ค่อยชัดเจนครับ
1: โคมันเป็นยังก้าคุณศรีนวลอันนี้มันเป็นการฮ้องโซบาดายล้อมันไม่ใช่อัดเสียงหรอกครับ
2: ไปซ้อมมาใหม่ก็แล้วกันครับ

0: สวัสดีครับคุณเสนวนปิ้งมาแถมนะครับ
1: สวัสดีครับ
2: โอ้โหหายไปตั้งนานทั้งคู่เลยนะคงจะไปฝึกร้องมาอย่างดีสิครับเนี่ย
0: โอ้โห 100% เลยครับ
1: กำนิสัวครับ
2: อ๋อร้องมาแบบชัวร์เลยนะฮะ
1: ครับผม
2: ใครจะร้องก่อนล่ะครับ
1: ผมครับ
2: แนวไหนล่ะครับ
1: สุรพลครับ
2: เพลงอะไรครับ
1: ปาสวางครับ
2: เชิญร้องครับ
1: โอ้ปาสวางถิ่นแห่งความลังนิช่วงมิมอน
2: ใช่ได้ใช่ใช่ได้พอแล้วครับอ้าวพอแล้วขอ
3: ท่านกำลังรับฟัง CM77 วิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนา

ับจ้าปลอดภัยขับไวมีเสียวขับปลาเลี้ยวลงห้องขับการโกงมีจนขับประสบภัยน้ำใจบะมีขับรถพื้นดีๆต้องเมาบะครับขับพี่น้อง

0: ของหัวหน้าบอนครูบาอาจารย์ละกะสินน่าจะออกภาษาแล้วนะ
1: มึงจ้าไปคำปอกูปวดหัวเล่าขันตั้งฮะละฮันก็เดี๋ยวก่อนก็เดี๋ยวก่อนคำปอเอาป้ายที่หัวหน้าเขียนไว้ฮะนะไปติดปักซอยหน้าบ้านหัวหน้ากำลัง
0: เขียนว่าไรป้ายน่ะ
1: โอ้ยก็ฮะน้องป้ายอิงรับสมัครเจ้าภาพปล่อยซอฮะน้องเอาไปติดกำ
0: ฮ่าไปเงี้ยเนอะอายฮะปอนอายคณะอื่นเดี๋ยวเขาจะเพียกหน้าหัวหน้า
1: โอ้ยเฮามันจังซอหัวการตลาด
0: ว่าแต่ว่าดีหัวหน้าคำปองคำปอขอเสนอว่าเฮาไปหาปี่หนานเคิบไปดีกาหัวหน้า
1: จะไปหามันอย่างปี่หนานเคิบมึงน่ะคำปอเหร
0: อโอ้ยก็ไปปู่จาเตียนเรียกหาเจ้าปอยกา
1: เออแต่เฮ้ยไม่ได้ด้วยเล่ต้องเอาด้วยกลไม่ได้ด้วยมนต้องได้ด้วยเตียนปู่จา

0: ู่กับเจ้า
1: บ้าได้มีอัญญังกาคำปอมีทุกละอัญญัง
2: โอ้สมัยโอ้อัญญังพี่นานมือมาโอยเงาปอพระญาติเก่าคืนโอ้โหวันล่างบะพดแรงเนี่ยก้าพี่นานมือเสียงแป๊บแล้วแค่คำปออันสวัสดีครับพี่นานผมคำป่องคำป้อคำป้อคำป๋องหน้าพ่อหน้ามองต้องคำป่องคำป้อครับ
0: เจ้าเขาสองคนนะจะมาขอเตียนผู้จาตามหาเจ้าปอยเพื่อมีการมีงานเจ้าม
1: ึงเกิดวันอันยังไอ้คำป่อง
2: อ๋อผมเกิดวันติดปูดครับ
1: อันยังวันติดปูด
2: ก็แม่ผมเจ็บท้องวันติดแล้วมาเกิดผมวันปูดอะครับ
1: แฮมบื้นเมื่อคืนน่ะเอาเตียนเล่มนี้น่ะตามเน้อแล้วก็งื้อมือตั้งหม้อเปล่าน่ะแล้วก็ปิ้นหน้าล่องเหนือแล้วก็ป้าเขาโกกสักสามกำหันแล้วก็ท่องคำว่าโอมเรียกหาเจ้าปอยข้าเรียกก็ฮือจุ่งมาเรียวไวโอมแอววองแอววองสวะหะเทกเพียง
3: สาธุคาถา

0: วัสดีเจ้าอันนี้บ้านจ่างซอคำป๋องคำป้อแม่นก็เจ้า
1: แม่นและเจ้า
0: เนี่ยประเดี๋ยวเนี่ยเจ้าว่าจะหาจ่างซอไปโชว์วันกับพื้นเนี่ยจะคิดเต่าใดเจ้า
2: เตียนหนามเพิ่มเม็ดตะแกเฮ้ย
0: เนี่ยเจ้าว่าจะต้านไปหาป้อละอ่อนปนเสียไปแล้วพอดีเอาขอนปนไปลงน่ะปนใครฟังซอเนี่ย
2: โอ้ได้ครับแม่เลี้ยงอยู่ลำปางบ้านอย่างกา
0: บ้านเก่าก็อยู่ลำปางเนี่ยแต่บัดเดียวเนี่ยเปิ่นว่าจะหาไปชอติกูกระดูกของป่อละอ่อนพุ่นนะไปชอติอำเภอมะตันหยีจังหวัดนาราผักไตพุ่นเนี่ย
2: โอ้ผมเอาเหี้ยกันไม่เลี้ยงไปหาคณะอื่นเถอะครับผักไตเนี่ย
0: ชอติอำเภอมะตันหยีพุ่นนะ
2: โอ้อำเภอมะตันหยีมะตันขี้แมวก็จังเถอะโอ้จะเอากลับไปตายกันไม่เลี้ยง
0: เจ้าจะเพิ่มขึ้น2เต่าเลยนะ
2: โอ้10เต่าก็จังเตอะแม่เลี้ยงเอ้ยเอ็นดูผมเตอะลูกก็น้อยป่อเมียก็ไปมา6แม่เมียซะเป็นเบาหวานอุ้ยเมียก็ซ้ําเอาก้นการหลัดอยู่กลางควงหั่นโอ้เป็นล้านก็คงบ่ไปเนอ
1: หัวหน้ายังมาห้ามไว้ก่อนไว้เป็นงานแรกแหกไว้ก่อน
2: แหกคนเดียวมึงล่ะอีป้อคําป๋องคําป้อคําป้อคําป๋องเผลอๆจะได้จองล่องให้ถึงคําป๋องคําป้อนั่นเนี่ย

0: อ้าวลุงสูบบุหรี่ที่ห้ามสูบอีกแล้ว
1: หกกับบุหรี่ลุงอ่ะจังบุหรี่จำนวนมาได้วะ
0: ที่ตรงเนี้ยเป็นที่สาธารณะเขาห้ามสูบบุหรี่ป้ายห้ามสูบบุหรี่ติดอยู่ตรงนั้นน่ะลุงไม่เห็นเหรอ
1: หันลุงอ่านบ่ออก
0: ลุงไม่เคยดูโทรทัศน์บ้างเลยหรือไงที่สาธารณะน่ะเขาห้ามสูบบุหรี่
1: โทรทัศน์รู้เครื่องทั้งในมันเฉีย
0: ลุงไม่เคยฟังวิทยุบ้างเหรอ
1: เอาจำนำชื่อหอยฉะแล้ว
0: ยังงั้นนะเชิญลุงไปพูดกันที่โรงพักดีกว่า
1: ขอโทษขอโทษลุงบ่ฮู้ถ้าลุงฮู้ลุงก็

0: สวัสดีคุณตำรวจหันไอ้ตาเปื้อนลุงเจวมาจังนี่ก่อ
1: ผมไม่ใช่ตำรวจผมเป็นยาม
0: เออยามน่ะหันไอ้ตาเปื้อนลุงเจวมาจังนี่ก่อ
1: ผมไม่เห็นแล้วก็ไม่รู้จักเพื่อนของลุงหรอก
0: โอ้ยไอ้ตามันเป็นจังชอนะมันเป็นลูกผู้ชุกอ่ะแม่มันชื่อหญ้าแสงบ้านมันอยู่ตีนทาดเมืองเป้ามันไปเอาเมียอยู่บ้านหนองบัวกิ่งชายปะการฝางอ่ะเมียมันชื่อชายพินน่ะป้อเมียมันชื่อปู่แดงน่ะนามสกุลกาใจน่ะแม่เมียมันชื่อหญ้าปุ๊ก
1: โอ้ยยิ่งคุณสาธยาอย่างเงี้ยผมยิ่งปวดหัวไม่รู้จักหรอกลุง
0: เออยามกรุงเทพเป็นว่าบ่ฮู้จักไอ้ตาจังชอ

0: หนูหนูมานี่หน่อยสิเอาเหล้าให้ลุงหนึ่งแบนโซดาด้วยน้ำแข็งหนึ่งเกาะ
1: สีสีอู้ไทยถูกกว่านั่น
0: ถูกก็จะไปมาเถียงหนูเอาเหล้าให้ลุงหนึ่งแบนโซดาด้วยน้ำแข็งหนึ่งเกาะแล้วก็เอาต้มปลาหลิมหนึ่งที
2: ่ลุงลุงอะไรเป็นต้มปลาหลิมหนูไม่รู้จัก
0: บัดได้กินแล้วเบ้ยคนกรุงเทพบ่ฮู้จักปลาหลิม

0: ชอฟเฟอร์ชอฟเฟอร์จอดจอด
1: จอดไม่ได้หรอกลุงรถทัวร์เขาไม่จอดกลางทางกันหรอก
0: บัตรจอดมีเรื่องเนาะ
1: มีเรื่องอะไรล่ะลุง
0: บัตรจอดจะเอาเหม็นกับรถนี่ละนี
1: ่ลุงปวดท้องเหรอ
0: จะไม่มาถามด้วยเพราะจุ่มพักเพชรละนี
1: ่ก็ห้องน้ำน่ะอยู่หลังรถนั่นไง
0: จ้าตะกี้

0: เอาหัวเฮียไป
1: อีน้อยคำเดียวไปหอบหลัว
2: น้อยเจ็บหัวอื้อน้อยตึงบ่ไป
1: อีน้อยคำเดียวไปพ่อน้อง

0: น้อยเขาเข้าไปหงสี
1: น้อยจะดูทีวีเอื้อน้อยตึงบ่ไป
0: อีน้อยคำเดียวไปตักน้ำ
2: ท่านกำลังครับ
1: บ้าน

0: คะจ
1: อ
0: ยอยากได้มือถือรุ่นใหม่อ่ะรุ่นเก่ามันแบบทันสมัยเลยอ่ะ
1: หลายเลยหลายเลยพรุ่งนี้สามโมงเช้าไปรอป๋าที่หน้าคลองโลนะจ๊ะป๋าจะมารับนะจ๊ะ
0: ป๋าคะแล้วถ้าป๋านะจะไปอยู่กับจอยป๋าต้องปลูกบ้านใหม่ให้จอยตัวเนอะ
1: หลายเลยจ้ะหลายเลยแต่จอยต้องสัญญากับป๋านะว่าจะไม่ทิ้งป๋า
0: เจ้าจอยสัญญาว่าจอยนะจะฮักป๋าคนเดียวต้องอันนะ
1: ชื่นใจของป๋า

0: เจนครับเจนทางไหนครับต้องการรถรุ่นไหนครับผม
1: รุ่นนี้ตัวใด
0: รุ่นนี้ตกอยู่ 500,000 กว่าพร้อมแอร์พร้อมวิทยุและยังแถมประกันฟรีจันทร์หนึ่งตัวนะครับ
1: แต่รุ่นนี้มีกี่สี
0: รุ่นนี้มีหลายสีครับน้องจะขับเองหรือจะซื้อป้อครับ
1: ไหนป้ออ
0: ันนี้ป้อป่ะแจ๊กะ
1: ตาสุ่มผัวปัญญา
0: ผัวกะก็นึกว่าป้อขอโทษขอโทษ

0: ป้อลงไหลอายุผัวเองกับอีป้อเหรอไผแก
1: ผัวมึงกับอีป้อกะเซ็ดไก่ใจเป้าหนีเมาสีใสสง่าเม็ดสันเล้าฮาฮีผัวมึงแกเลยอีป้อไว้6 ปี

0: ายังตึงบ่เต้าบ่เปียง
1: ก้ายหยังน้องจอย
0: ก้ายผัวพ่อผัวเปิ้นเตียวยังรถวิ่งซุปเปอร
1: ์
0: ตาผัวตัวเก่าเตียวยังนกยางขำเปอะก้าย
2: อาจอยเมื่อก่อนนี่อาจอยทำไมไม่ผูกอย่างนี
1: ้ เพื่อหูคิงน้ำปิงพอแห้งเพื่อหูแจ้งสายไปเห็นแล้วน้องจอย

0: đâu, ôi khèn ơi, khỏi lau sắc hột đâu.
1: Ôi giai nè, bà nàn vẫn đi nhà áo bà kêu mà trôi.
0: Ô trời liền lau mà anh mảnh bây trôi bẹn hư anh. Ờ, ông má khô anh ờ.
1: Áo xì khảo xì đây.
0: Áo dặn đi à.
2: Tạm chạy bà nàn khập.
0: Khảo đó.
2: Khập.
0: Khảo phong bà.
1: Ừ. Áo lạ, tăng vậy nè, ờ, tạm chạy cho kín đó.
0: เอาเลยเอาเหมือนเอาก่อนนะแก
2: ปนานเอาก่อนครับฐานะปนานเป็นผู้อาวุโส
0: โอ้ยบาโถบาแฉอันยังละแก้วเหยเอาเจ้าเอาเจ้ามึงนี่เป็นคนบาจิบาบาจิแห้งเอาเลยเอาเลย
2: ปนานเอาก่อนครับ
0: เอา
2: เป็นละอ่อนจะเอามาลุ้น
0: โอ้ยบาเป็นยังยังมึงเอาก่อนเจ้านะ
1: กำเดียวกำเดียวสู่เมาเกียงกะฮันละสู่จะหูสึกกำเดียวหูสึกแน
0: ่อันยังจะเอาเลยแก้วเหยเอาเลยเอา
3: โอ้สวัสดีครับ
0: โอ้ไอ้เนี่ยมันเป็นไผ่เน
1: ี่ยหมดงบอย่านี
4: ่โอ้อันนี้เล่าลูนี
0: ่โอ้ไอ้ยังจะใหญ่กันนะโอ้ไอ้จ้าโอ้ปวดเท้าถอกเล่าจะปวดเท้ามั่งไปเป็นเกิงพันตะโฮ
2: ฮะก็ว่าฮันเน็ตนั่นนะไอ้จ้าช่ำเหลือฮะก้อนกินเหล้าบะหมี
4: ่โอ้เหลือทั้งเกิงอยู
2: ่ไหลลงคออยู่ล้อล้อ
0: โอ้โหไอ้จ๋าเฮ้ยเบรกก็ฮอกกาโอ้ยหมดขวดแล้วเฮ้ย
3: ขอบคุณนะครับวันนั้นที่เอาเหล้ามาเลี้ยงกับวันนี้วันแน่วันตายตาจะขอบคุณแต่วันนี้หมดงบขอโทษนะครับ
0: โอ้ถ้าไอ้ป้อนะดาพาปากะดีกวยชรากะดีมึงจะไปเหงื่อจ๋าเด้อ
3: เป็นไงครับวันนั้น
0: เออถอกเหล้าอย่างคันเหมืองพ่อเฮ้ยนะกูว่านะว่าเป๊ก
2: แก้วป้านันจะเลี้ยงผมไปยังครับ
0: ก็เลี้ยงไอ้ยังหมดไปเป็นขวดแล้วมันหมดงบแล้ว
2: เออนั่นโต
1: เนี่ยสู่ทั้งหลายจำไว้จะกินไอ้ยังขจายกินเหียก้นบัตตาหมดงบเข้ามาแล้วมันต้องมาได้กินสักคนเนาะป้านันก็หมด

0: ไหนนะ
1: เอ้ยแก้วจะไปดำหัวพญาในตอง
0: เงียงไรที่ไหน
1: โอ้ไอ้ตามันจะเลี้ยงลาบ
0: ไอ้ตาไหน
1: ไอ้ตามดงบนั่นน่ะกะ
0: ไอ้ตามดงบอ่ะ
1: เออ
0: มันเนื่องในวาระอะหยัง
1: มันจะเลี้ยงดำหัวพญาในตองนะไปกันบ่ะ
0: ไปก่อนขอไปแก้แค้นกรรม
1: หยัง
0: วันนั้นน่ะกะหาเขาจะกินเหล้าถึงปานนั้นโจ้โหมาตรงโต๊ะเล่าหาเขาใช้มดงบ
1: วันนี้ต้องไปแก้แค้น
0: อือ
1: ไอ้ตาเอ้ยมาละโวยปืน
2: โอ้โหมาละกะโอ้ยนี่ก็มาเอ้ยเจ้าอย่า
1: แก้ว
2: อ๋อเจ้าจะไผจะมาก็ได้วันนี้หาเลี้ยงเต็มตี้มันต้องง
0: บว่าใช่อ่ะ
2: เออตึงซาตึงลาบ
0: อัน
2: ลาบไปจะลาบทำดาคมนิกซานี่มันอย่างดีเลยเนี่ยเจ้านั่นมาก่อน
1: มากะมาควร
2: เอามา
1: เอามาก่อนเอาอะไร
2: สัญญากันไอ้ก้อนมันจะเป็นเหล้าไอ้จะเป็นลาบเป็นซา
0: แล้วตั้มกินด้วยกันกันอย่างไรเนี่ย
2: คือไอ้มีธุระด่วนเนี่ยเออกินมาแล้วหักเกี่ยงไม่บนบ้านเรียบร้อยพักกับพักอย่างเรียบร้อยมันเต็มตี
1: ้เนอะดี
2: เนี่ยเต็มตี้นะฮะไปก่อนเน
1: อะอ๋อเราไปเอาเลยอ๋อจะช่วยได้สองถ้วยเนี่ยกะเอออ่าเฮ้ย
0: ก้อนชิงจะเอาอะไรอย่าง
1: แฮจะเอาหลับผมผม
0: ฮะเจ้าช่า
1: เอาเขาเปิดพร้อมกันเนาะ
0: เออหนึ่งสองสาม
1: โอ้
0: โหอันยังนี่
1: อันยังนี่โหอัน
0: ของขี้เป็นยำ
1: เป็นยำผักจุ่มป่า
0: เออฮะก็ช่าใบม่วง
1: มีจนหายก้อมไปเลย
0: อัน
1: ทีแรกว่าจะลาบลำดีๆแต่ขอโทษทีมันหมดงบปลอส่วนเหล้านั้นจะเอาไปด้วย
0: โดนแล้วฮะจังหวะสองบัตรตามดงบ

0: แสงเจ้าขอซื้อน้ำส้มสายชูหน่อยเหรอ
1: โหไปซื้อหน่อยอย่างยอดเปิ้นเป็นขวดอ่ะ
0: เอาไปไว้มันก็บ่ได้ใจอย่างนั้นมันจังแห้งเจ้าขอซื้อหน่อยเดียวบ่ได้จะไปแป้งก๋วยเตี๋ยวลาดนางละอ่อนเขา
1: เอออีหน่อยมาได้เนอแม่แสงจะแบ่งเฮ้อก็ไปคนอื่นนี่บ่ทอกแหละมันจังเสียให้มาได้นะ
0: ปลาปลา
1: เนี่ยเนาะแก้วนี่อ่ะ
0: เอาใส่แก้วเนี่ยเน
1: า
0: ะ
1: เอาวางโต๊ะ
0: จะเอาวางนี่กันเออวันพุธกันแม่แสงอย่าไปวัดก่อ
1: ไปกะเตรียมพร้อมแล้วลูก
0: เออดอกสะบันงาหั่นดอกก็หาวันเนี่ย
1: ปลดเลาะปลดเต๋อหลังบ้าน
0: เจ้าขอสักหน่อยเหรอจะเอาไปให้แม
1: ่ไปเก็บเอาคนเดียวเถอะแม่แสงเก็บมากี้ซ่อมหมดละ
0: กะเดี๋ยวเจ้าไปเก็บก่อนเนอะ
2: สวัสดีครับ
3: โหยัง
1: มาสวัสดีไผ่นี่ไผ่บะหมี่นี่วันนี้อ่ะมด
3: ไผ่มาเลยอ่ะ
1: มาเลย
3: โอ้ยังร้านห่างเลยโหอันนี้เล่าข่าวไผ่มาทอกล่าวันนี้นี
1: ่โหๆย่าไอ้ตายา
2: อันนี้มันยังนี่มันจะเล่าอย่างว่าส้มกระส้มว่า
1: แถมส้มสายสู
2: ตายแล้วใช่จะไม
1: ่คิดว่ามันไปหอยา
2: ไปวันใด
1: ไป
2: วันใดหมดงบช่วยหน่อยช่วยหน่อย
4: ไอ้ตาหมดงบ

0: ัวเปิ้นมีเรื่องจะเล่าให้ฟังฮะแต่ว่านี่นะมีผู้ชาย 5-6 คนจะมาทำไม่ดีไม่หายเปิ้นบังคับจิตใจเปิ้น
1: ฮะตัวยังดีกับ5-6 คนเปิ้นนี่นะตัวสุดแอ่งสุดแฮมบะหูว่าไผเป็นไผเลยล่ะตัว
2: ท่านกำลังรับฟัง CM77
0: คนแรกเข้ามานี่นะมันเอาบะนาวยัดปากเปิ้นเรื่องอย่างหมอกบะนาวฮะปากเปิ้นกว้างเหลือบะนาวโอ้เปิ้นควักบะนาวออกได้คว้างหัวมันคนที่สองเข้ามามันบ่าเอาบะนาวล่ะ
1: โอ้แล้วมันเอาอันยังทำละตัว
0: มันเอาหน่วยบ่โอหลอดเนี่ยกะยัดใส่ปากเปิ้นแหมกว่าเปิ้นจะควักบ่โอหลอดออกได้ไอ้คนที่6เข้ามาเปิ้นห้องจ่อยน้อยจ่อยน้อยมันเล่นหนีกันหมดเปิ้นก็ล็อกคอไว้ได้คนตัวฮ้อนหลังหลังเปิ้นซะทันทีตัว
1: ฮะตัวฟังซะมันยังหยังละตัว
0: ว้ายเปิ้นกลัวเป็นแอ

0: น้องครับน้องขอโทษนะครับน้องชื่อก้อยที่เป็นนักร้องใช่หรือเปล่าครับ
1: มาใจล่ะเจ้าเจ้าชื่อโคอย่าเจ้า
0: เอ้านักร้องเขาก็มีแต่คนชื่อก้อยเหมือนน้องนี่แหละ
1: อันนิ้วก้อยเปิ้นเป็นเห็นละเจ้าเจ้าเลยเป็นนิ้วโคเจ้า
0: แล้วน้องมาจากไหนอะทำไมหน้าตาเหมือนก้อยจังเลยอะ
1: อันมาจากนครชวันปุ่นเจ้า
0: แล้วน้องมารถอะไรครับ
1: รถตู้เจ้าร
0: ถตู้ที่ติดแอร์นี่ใช่ไหม
1: แอร์อย่างดอย
0: ก็แอร์ที่เย็นๆไง
1: โอ้น้ำแข็งอะ
0: ไม่ใช่แล้วน้องมารถตู้แบบไหนเลยครับ
1: ตู้ไม้อาร์ตนะกะคนละปูนเปิ้นไปขายตู้แล้วเจ้าเลยขอติดเปิ้นมาอย่าเจ้า
0: อืมแล้วเมื่อคืนน้องพักที่ไหนเลยครับ
1: อันปล่อยหลวงปุ้น
0: ห้องเบอร์อะไรเอ่ย
1: มันไม่มีเบอร์ลูกเจ้ามันเป็นเจลอดกว้างๆเพราะฉะนั้นนะเจ้า
0: ที่ผมถามเนี่ยมันโรงแรมปล่อยหลวงเชียงใหม่นะครับ
1: เออแล้วที่เจ้าบอกนี่คือปล่อยหลวงวัดบ่อโคกน้อยปุ้นเจ้า

0: ว่าขนแข้งเปื้อนยาวเนอะตัวเองจำเปื้อนมาได้กายมงผมสีทองกลางจ้องชอบเที่ยวไผ่หันก็เหลียวเตียวตัวจังใหม่อ๋อหันอย่างอี้นะฝรั่งมาให้ไม่ยอมปิดประเทศ
1: เฮามันให้อย่าลงไหลเสน่ห์ตัวเก่าอ่ะเนาะ
0: ไปใจเปิ้นไปลากพาสปอร์ตมัน
1: เปิงอ่ะเปิงมังปิกประเทศบ่ได้อ่ะเออข้าไข่หลอด

0: หนาวก็หนาวเมียก็มาตายละมีลูกมีเต้าก็ไปเอาผัวเอาเมียกันหมดโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ย
1: หุยอันยังกูปัน
0: หุยใครได้เมีย
1: กะเดียวว่าเจ็บเป็นเย็นอุ่นเป็นว่าหุยใครได้เมียไปตายเหตุต้องกูปัน
0: อย่าไปว่าจะนั่นเป็นยังจะเอาเมียอ้ออยู่

0: อีเอ้ยอีละมานี่ก็ดีอ่ะอีป่อยังมาขาได้เมียสักคนว่ะ
1: มาเอามาเอาจะเอามาอีหยังแถมอีป่อเท่าแล้วเขาบัดเขาว่าอย่างเงี้ยอายฮึเปิ้น
0: อีเอ้ยขอมาใกล้ป่อมึงจะกำหมอขอวัดหัวเอาจากมันขี้หมูกน้อยพดชะกำน้อ
1: พี่เอ้ยพี่เอ้ยไปว่าฮึอีป่อเปิ้นยังหยังฮึเปิ้นเอาเตอะอีป่อเปิ้นอยู่คนเดียวเปิ้นก็ง้อมลูก
0: ฟังน้องมึงอู้ละอีเอ้ยอีลานี่มันรักอีลานี่มันหูใจป่อมันอีลาตีบ้านเนี่ยอีป่อก็จะโอนให้มึงตีหน้านี่อีป่อก็จะโอนให้มึงเฮือนหลังนี่อีป่อก็จะยกให้มึง
1: โหนายเองลูกอีป่อบ่แบ่งหยังฮื้อกะ
0: ถึงมาแบ่งอันหยังฮื้ออีลูกบ่ฮู้ใจ

0: อีป้อของเองทำไมอ่ะ
1: ถ้าเบิดขอไปส่งอีป้อกับหนึ่ง
2: โอ้แล้วอีป้อจะไปที่ไหน
1: อีป้อจะไปอยู่กับเมียนะ
0: อีป้อจะเอาไผ
1: โอ้ยเอาบัวจันบันไตเนี่ย
0: พี่จันน้ำปูกะตายแล้วอีป้อบ้านก็ดีเจ้าเข้าก็ดีซื้อตายบ่พอมีลูกติดแถมสองอีป้อจะไปก็ไปคนเดียวเตอเองเขาบ่ไปอายเปิ้น
3: ชูบ่ไปป้อไปคนเดียวก็ได้รู้โอ้อีลูกบ่ฮู้ใจ

0: าสตางมาแต่ได้ก็บ่คุ้มบ่พอสมาธิก็ดีออกตายกันติ๊กๆบ้านก็ดีเจ้าเข้าก็ดีซื้อลูกติดเมียก็ดีเลี้ยงโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ย
1: หุยยังอีป้อ
0: หุยใครละเมีย
1: หือลูกเต้าเข้าปั้นห้ามบ่ฟังสอบล้ำ

0: 喵猴变白，喵猴变白。
1: ขอบคุณมากนะครับสำหรับแฟนทุกคนที่ให้กำลังใจเทปทั้ง2ชุดของผมนะครับชุดที่3นี้ก็คงจะรับแรงใจไปอีกนะครับขอบคุณมากนะครับ
2: พี่แอ๊ด
3: ไม่ใช่แอ๊ดหรอวิทูลใจพรหมย่า

0: บ้านนี้เมืองนี้เนาะฮึจิกปิกไหนกับปอจอวอไหนกับควักแจ้ฮึ
1: จมมายังล่ำเรือลุง
0: จมหยังประกันรถโดนรถเดินเนี่ยกะ
1: บัตรประกันบัตรได้นะลุงเปิ้นประกาศเป็นกฎหมายแล้วนะรถกันได้บัตรประกันเนี่ยเปิ้นตึงบัตรต่อภาษีฮื้อนะลุงมันดีนะลุงประกันเห็นเต้าลุง
0: มันจะดีอย่างใด
1: ดีกะลุงมันคุ้มครองคนทั่วทั้งประเทศขนาดนอนอยู่ในบ้านนะลุงรถมาโจรต่อมยังได้ก้ารักษาพยาบาลฟรีอะลุง
0: บ้าหัวบ้าหัวลุงบอกประกันคนอย่างลุงนี่มันมือเก่า
1: เออลุงมันมือเก่าแต่ลุงเมาบ่อย
0: เมาบ่อยลุงก็บอกให้โจรหายใจก็เกลือลุง
1: โอ้แล้วแต่ว่ายังโจรหัว
0: งั้นมันหัวลุงมาไปแม่นคนเมื่อใดบ้านนอก
1: เนี่ยก็ถึงว่าคนลึกหลวง

0: โอ้ไอรักเมืองไทยมาก
1: ๆอยู่ฮักเมืองไทยตรงไหน
0: รักนิสัยคนไทยเพราะเป็นคนมักง่ายง่าย
1: ง่ายอย่างใดอ่ะ
0: อยู่ง่ายๆกินง่ายๆแล้วก็ทิ้งง่ายๆกินตรงไหนทิ้งมันตรงนั้น
1: แล้วก็เครื่องดื่มเราอยู่ชอบอย่างไหนล่ะ
0: ไว้ชอบเหล้าไทยกินแล้วเมาอย่างไทยเมาตรงไหนนอนมันตรงนั้น
1: และอาหารการกินอยู่ชอบอะไรพ่อง
0: โอ้ไอชอบอาหารไทยก๋วยเตี๋ยวผัดไทยกะทิแตงไทยถ้าเป็นไปได้ไออยากจะกินเมืองไทย
1: อ๋อก่อนที่จะกินเมืองไทยกินอันนี้ก่อนบ่
0: อร่อย
1: ยำลูกกุยไทยอ
0: ่
1: ะ
0: ไอ้ยา no
1: ปู่นี่มันเป็นฝรั่งเขาว่าคนจีนกันแน่เนี่ย
0: โอ้เป็นแขก

0: ฮ่าฮ่าลิ้นจี่หนอลิ้นจี่บึดพันหนึ่งบึดพันหนึ่งจะเป็นได้หลังเนี่ยก้านเนี่ยฮะ
1: เงี้ยอย่างนี้ลุงใจ
0: มันจะมาไปมาไปโอ้โถเอ้าโอ้ยมาแข็งมือมาบาปากบาจ่าอย่างนี้เจ้ากูไปโรคหัวใจเนี่ยมานี่นะ
1: ที่สะดุ้งเหมือนกันโลนี่แต่ก็ยังมานั่งเป็นพญาโศกคนเดียวตกงกอยู่เพื่อไปผีบ้าเหรอล่ะ
0: เอ้าจะบ้ากับถวนลิ้นจี่เนี่ยบาแข็งมันมาได้ชะตมชะตังล่ำไปมาเดี๋ยวนี้กูจะล้างหมดนะกูจะเอาชุ่มชายน้ำพึ่งมาใช้มันปล่อยกันถึงบ้านถึงเมืองล่ะแข็ง
1: กึดก็ดีๆนะเฮากินข้าวเปิ้ลมากี่ปีแล้วลุงใจ
0: กึดแล้วตุกกับมันมากี่ปีอย่างใดอย่างใดก็ล้มเลิกความคิดลุงมาได้บ
1: ่ก็ล้มก็ล้มแต่ก็ต้องยุดมันไว้พ่องนะ
0: บ่เอาไว้แล้วเอาชมชายน้ำพึ่งชัยนั่นน่ะคนอย่างลุงนี่เดินหน้าแล้วบัดถอยหลัง
1: อ่ะตามใจมันก็มาแน่

0: ไปได้พ่อเลี้ยงลุงใจอย่างนั่งเอากูก็ได้ห
1: มอไม่ครับมาเติมกูนี่เนี่ยมาแถม
0: ปากกาคือเท่าไรส้มสายน้ำผึ้งกิโลมันเท่าไร
1: มันไปถึงแบบพ่อกำแล้วแถมเฮ้ยอ่ะแล้วลิ้นจี้มึงหนอใจใจปีนี
0: ่โอ้เฮามากันน้ำบ่อจืมทรายลุงใจเฮ้ยได้แสนสองแสนไปนะกะ
1: แสนช่องแสนลิ้นจี้มึงนี่นะ
0: เอาเอากินกระเปิ่นมาหรอก
1: กูกินแหนงได้ลมง่ะบ่เฮ้ยอันแถม
0: มัน
1: พูกมึงว่างก่
0: อมันว่างเสมอละ
1: ขอนชงลุงไปบ้านเฮเล่ชั้นน้อยเหรอ
0: โอ้ไปอย่างบ้านเฮเล่เหรอ
1: จะไปขอเปิ้นต้วยชื่อนะกะเฮียเบ๋อเฮียเบ๋อเฮียบ่โฮ้ยบ่เดียวเนี่ย
0: ก็ลูกใจยังบ่ไปคนเดียวรถตัวก็มีอ่ะ
1: มันบ่มีน้ำมัน
0: โอ้น้ำมันแพงไงเน
1: า
0: ะ
1: นั่นนะกะเน
0: า
1: ะ
0: เออบ่เป็นยังอ่ะสารับลุงใจโอเคมันพูกผมอย่าไปส่ง
1: ป้านับถือน้ำใจมึงแต่บ่แถมยินดีเนอะ

0: ส่งไปแล้วมาวางนี่สองตังวางนี่ยังข้างอีกสามตังจะส่งมาลืงสต็อกก็ยังข้างอีกห้าตังโอ้ยขาดทุนแน่ๆปีนี้ไม่ไหวไม่ไหวส่งขายไม่รีเลย
1: สวัสดีครับมาเฮียครับ
0: อ๋อสวัสดีสวัสดีปันไหลมาอาจารย์
1: อ้าวขอเปิ่งบุญหน่อยเด้อครับขอด้วยชื่อชมผมหน่อยเด้อครับ
0: โอ้โหอาสมเนี่ยอดจงปังยาจริงๆนะโอ้ยังข้างอีกสองตังสังตังยังส่งไม่ออกอ่ะ
1: ชายน้ำผึ้งนะครับ
0: โอ้จะสายน้ำผึ้งสายน้ำมิวอะไรอ้วข้างสต๊อกขาดทุนแย่เลยปีนี้
1: อาญาโอ้อาญาผู้ชายไปเจ๊กไปอย่าแล้วเอ๊ขอช่วยจักหน่อยเถอะเนาะ
0: มันไม่ไหวจริงๆนะผู้ชายนะ
1: แชมเนี่ยได้ป่ะโอ้ยอีล้ำเหลือบ่ะเฮียเบ้อเฮียเบ้อฮั่นน่ะ
2: นะผมก็ถึงบอกแล้วเปิ้นปลูกเฮาบ่าปลูกเปิ้นปอนรวยอ่ะมันล้นด้วยก้นเปิ้นเนี่ยเปิ้นว่าตกก่อนเป็นขุนตกลุ้นเป็นไพ่เนี่ยลุงใจ
1: จะมาทำมาเติมลุงอยู่การแฉม
2: ขออู้หือฟัง
1: เนาะแหน่งได้ล้มถวนเล่นจีนะไม่เนี่ยเงาบ่ะกูก็เห่อโดยเปิ้นชมฉายน้ำผึ้งตกมาเดียวนี่เป็นว่าฉายเสียแล้วแจมปิกบาแจม
2: มาให้อย่างบ้านเปิ้นเนี่ย
1: ได้แล้วเนอะได้เลยได้แล้วครับ
0: โชคเลยโชคเลย

0: วนข้าวสาลีเจ้าเสียหายหมดอ่ะหึ
1: ฮะเอ้าว่ามาเขียนหน้าก่อเอือ
0: ไปพอเตอะเสียหน้าขนาดละก็เดี๋ยวไปอู้กันบ้านพ่อหลวงด่วนที่สุด
1: เอ้าอีล่ำเหลือเนี่ยอย่างใดเหรอเนี่ยพวยน้อยพวยน้อย
2: ครับ
1: มานี่ก่อนเหรอเอ้าอันเนี่ยเอื้องมาบอกว่างัวเขาไปเข้าสวนเข้าสาลีมันเสียหายหมดทีนี้อย่างใดเนี่ย
2: โอ้เขาไปเกี่ยวยายงัวพ่ออยู่ทางหน้าลากงัวเขาไปลูกงัวเขาอยู่ทางก้น
1: เอาแถมแล้วเอาแถมแล้วก็เกี่ยวแค่กูก็เกี่ยวอีทิมตายจะมาเฉียก้างัวไปเข้าสวนเปิ้นแถมละมาเฉียก็เฉียบะบอกหมอกมันจะหมอกใดเออนี่พวยน้อยก่อนว่าเฉียเฮ้อเปิ้นเรียบร้อยแล้วนะอีป้อขอแหลกเนอะอีป้อขอเกิงตั้งหลังเปลี่ยนกันทุกพ่องกะ
2: ได้ผมจะโต้ใจอีป้ออ่ะ

0: เอ๊งัวตัวนี้บ่ขายกะ
1: โอ้ขายกะใครขายขันหนักเลยนี่ขันจิ๋วเนี่ยเฮ้ย
0: แล้วจะขายตาได้
1: ถ้าจะขายถึงมดตัวนี่ก็หมื่นปลายปะเนาะแต่พอดีงัวตัวนี้ผมซื้อเข้าก่อนครับพ่อเมียผมคนละเกิงแต่ผมจะขายก้าเกิงของผมเนี่ยสักหกบันนะกะขาย
0: เอาตกลงผมซื้อซื้อแล้วขายแล้วบ่มีปัญหาแน่นะ
1: รับรองบ่คือมีปัญหา
0: เงินนี่หกพันนับไวแฮนเนอร์ผมเลยไปเลยนะไป
1: หนึ่งสองสามสี่ห้าหกป๊อป๊อบันหลันมาสักใบ
2: เด้อโอ้โอเดี๋ยวนะหวยน้อยหวยน้อยอันนั้นไผจุงวัวเขาไปบนเนี่ย
1: เขาขายแล้วลูกป
2: ๊ออู้อีได้ไหนป๊อมาขายตัวนะ
1: ก็เขาขายงัวเขาเกิงจังหน้าและงัวไอ้ป๊ออยู่ตรงก้นเนี่ยมันตัวงัวเขาไปอะแต่ความจริงเนี่ยงัวเฮาก็ไปใจแค่ไปแล้วงัวไอ้ป้อนะกะเอาหางมันบุบที่ข้างบุบบุบบุบอ่ะมันก็ไปด้วยกันพวกกาตามใจกาป้อมาขายกับประตูเอวแหละ
2: อู้อีทำแล้วแต่กูกินแห้งได้แหลกกันเนาะเอาเกิงตั้งหน้าก็บดีเอาเกิงตั้งก้นก็บดีกำเดียวก่อนพวกกาฟังไปเจ้าพวกกาฟังไปเจ้าอย่าเนาะเนาะ
1: จะตันไม่ป้อไปปุ้นแล้ว

ม้วนของข้าบาทไทยวันตาแห่แห่ห่วมปู่จ๋าม่วนกองครับฟ้อนวาดลีลาล่องนานน้ำเนอสักเสริญเปล่าเตะต้องดังห้องเวียงสวรรค์